เข้าสู่รายการนะครับผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์076421055นะครับ076421055หรือใครที่ติดตามผ่านทางหน้าเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถแนะนำเข้าสู่รายการได้เช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับมีประเด็นเรื่องของการเตือนให้ระวัง SMS จากมิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรตรวจสอบใบสั่งผ่านทางรัฐ Police Care PTM เท่านั้นนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมากับเรื่องของลืมต่อภาษีรถงานงอกแน่ขาด3ปีโดนระงับทันทีป้ายทะเบียนปลิวต้องจดใหม่นะครับแล้วก็ปิดท้ายกับเรื่องราว4เรื่องบนถนนที่คนขับรถต้องระวังนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามในรายละเอียดของแต่ละประเด็นกันในช่วงต่อไปจากรายการครับ

คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องของรายการบอกเล่า90กับกปท.กันต่อนะครับช่วงนี้เรามีประเด็นเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรตรวจสอบใบสั่งผ่านทางรัฐPolice Care PTM เท่านั้นนะครับโดยเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานี้เองนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและก็เร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพก็จะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่า RTP ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่และก็แนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆนะครับเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบนบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตและก็ชำระผ่านเว็บไซต์ปลอมนะคุณผู้ฟังครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าสู่เมนูบริการทั้งหมดและต่อด้วยหัวข้อยานพาหนะต่อด้วยตรวจสอบใบสั่งจราจรซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันPolice Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticket ได้อีกช่องทางหนึ่งหากพบเหตุมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191นะครับแล้วก็1599ตลอด24ชั่วโมงนะครับป้องกันการตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เราจะสามารถสำรวจข้อมูลความถูกต้องว่าเรามีใบสั่งจราจรค้างชำระอยู่หรือไม่นะครับแต่ถ้าเป็น SMS แล้วก็มีการแนบลิงก์เข้ามาเนี่ยก็ให้สงสัยไว้ก่อนนะครับว่าเป็นการกระทำของมิจฉาชีพนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาครับกับเรื่องการให้ความสำคัญในการต่อภาษีรถนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้ฟังเสียงเพลงจากรายการกันสักครู่ครับ

กลับมาสู่อีกช่วงหนึ่งนะครับกับบอกเล่า90กับกปท.นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังเพลงสามารถแนะนำเพิ่มเติมมาที่076421055นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องการลืมต่อภาษีรถงานงอกแน่ขาด3ปีโดนระงับทันทีป้ายทะเบียนปลิวต้องจดใหม่กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถอย่าปล่อยภาษีประจำปีขาดหากชำระล่าช้าต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ1ต่อเดือนขาดเกิน1ปีต้องนำรถเข้าตรวจสภาพส่วนผู้ที่ปล่อยขาดติดต่อกันครบ3ปีทะเบียนรถจะถูกระงับต้องคืนป้ายทะเบียนและดำเนินการจดทะเบียนใหม่พร้อมย้ำขับรถที่ภาษีหมดอายุเนี่ยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทกรมการขนส่งทางบกประชาสัมพันธ์เตือนเจ้าของรถให้ตรวจสอบวันครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปีและดำเนินการต่อภาษีให้ตรงเวลาเพราะหากปล่อยให้ภาษีขาดนอกจากต้องชำระภาษีย้อนหลังแล้วยังมีเงินเพิ่มหรือค่าปรับรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการที่ยุ่งยากขึ้นตามระยะเวลาที่ค้างชำระนะครับสำหรับรถที่ขาดต่อภาษีไม่เกิน1ปีเจ้าของรถต้องชำระภาษีย้อนหลังพร้อมเงินเพิ่มร้อยละ1ต่อเดือนของยอดภาษีโดยเศษของเงินจะถูกโดยเศษของเดือนนะครับจะถูกนับเป็น1เดือนอย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้ก็ยังสามารถชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์หรือเดินทางไปชำระที่สำนักงานขนส่งได้ตามปกตินะครับภาษีรถขาดเกิน1ปีต้องนำรถตรวจสภาพก่อนกรณีรถขาดต่อภาษีเกิน1ปีแต่ยังไม่ถึง3ปีเจ้าของรถต้องชำระภาษีย้อนหลังพร้อมเงินเพิ่มร้อยละ1ต่อเดือนนับจนถึงวันที่ชำระภาษีครบถ้วนนอกจากนี้ต้องนำรถเข้ารับบริการตรวจสภาพณสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีได้เจ้าของรถเนี่ยควรจะรีบดำเนินการทันทีนะครับเมื่อพบว่าภาษีหมดอายุเพราะยิ่งปล่อยเวลาผ่านไปภาระค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการต่อภาษีก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับภาษีรถขาดเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับกรณีการปล่อยให้ภาษีรถขาดติดต่อกันครบ3ปีการจดทะเบียนรถจะถูกระงับทันทีเจ้าของรถต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนและสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเดิมส่งคืนแก่กรมการขนส่งทางบกพร้อมกันนี้นะครับต้องชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีรวมเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ1ต่อเดือนและนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นรถใหม่และรับป้ายทะเบียนใหม่ทั้งหมดกรมการขนส่งทางบกนะครับระบุว่ากรณีรถค้างชำระภาษีตั้งแต่3ปีขึ้นไปทะเบียนจะถูกระงับและนายทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนให้ได้จนกว่าเจ้าของรถจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดนะครับขับรถภาษีหมดอายุปรับไม่เกิน 2,000 บาทนอกจากใช้จ่ายในการชำระภาษีย้อนหลังและเงินเพิ่มแล้วหากนำรถที่ภาษีประจำปีหมดอายุมาใช้บนถนนผู้ขับขี่ยังมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทดังนั้นเจ้าของรถควรตรวจสอบวันหมดอายุบนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายวงกลมอย่างสม่ำเสมอและวางแผนชำระภาษีล่วงหน้านะครับโดยสามารถต่อภาษีรถประจำปีได้ก่อนวันหมดอายุไม่เกิน90วันไม่จำเป็นต้องรอให้ภาษีขาดระบบต่อภาษีออนไลน์กรมการขนส่งทางบกโดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลและชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ e-service กรมการขนส่งทางบกหรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus นะครับก็เข้าไปตรวจสอบและชำระภาษีล่วงหน้าได้นะครับก่อนหมดอายุไม่เกิน90วันเน้นย้ำว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus นะครับช่วงนี้เราพักกันอีกสักช่วงนึงครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายจากรายการกับ4เรื่องบนถนนที่คนขับต้องระวังกันครับ

กลับสู่ช่วงสุดท้ายครับกับรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามี4เรื่องบนถนนที่คนขับต้องระวังมานำเสนอกันนะครับประการแรกเลยก็คือเรื่องเดินเท้านะครับระวังจุดเสี่ยงชุมชนป้ายรถเมย์ทางแยกแนวทางขับขี่ชะลอความเร็วหยุดรถและสบตากับผู้ข้ามให้แน่ใจว่าเห็นรถขณะข้ามนะครับประการต่อมาคือจักรยานนะครับระวังจุดเสี่ยงบนถนนทางแยกทางเท้าแนวทางขับขี่เว้นพื้นที่ให้ผู้ขับขี่จักรยานเคาะแตรเบาๆเมื่อต้องการขับแซงต่อมานะครับมอเตอร์ไซค์ระวังทางแยกที่กลับรถจุดจราจรหนาแน่นแนวทางขับขี่เช็คกระจกข้างหลังทุก 8-12 วินาทีเว้นระยะห่างจากด้านข้างอย่างน้อย1เมตรนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการระวังรถที่ต้องแซงรถที่เป็นรถจักรยานยนต์และแซงมาทางซ้ายนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องตระหนักและก็ให้ความสำคัญครับประการที่4นะครับกับเรื่องของรถขนาดใหญ่ระวังจุดเสี่ยงบริเวณรอบรถใหญ่ทั้งคันแนวทางขับขี่นะครับเลี่ยงการขับตีคู่รถใหญ่เว้นระยะห่างจากรถให้มากขึ้นนะครับย้ำกันนะครับว่า4เรื่องบนถนนที่คนขับต้องระวังคือคนเดินเท้าจักรยานยนต์และก็รถขนาดใหญ่นะครับและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับกับรายการบอกเล่า90กับกปท.วันนี้เวลาจากรายการหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทคนิคจากประจำรายการนะครับต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนติดตามกันใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัย
7: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การสั่งการของนายจุมพจน์วรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กเล็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่ามอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
8: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอมรเทพปรีดคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายดำรงชิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนชุมชนผู้ประสบภัย พื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนรวบรวมข้อมูลความเสียหายและมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานรวมถึงน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการส่งต่อความห่วงใยจากทางจังหวัดพังงาถึงพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านครัวเรือนพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อประสานการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยเร็วที่สุดจันทราสุขนุชสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถเจ้าหน้าที่อส.อำเภอสุขิรินทร์พร้อมกำชับคุมเข้มความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2นายได้แก่อส.อิรินทร์แก้วระวังและอส.ณัฐนันท์แก้วสุโพและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับฟังรายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะเดียวกันได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสมุทราและคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลลักษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะ
1: ก็มาในวันที่ชุ่มฉ่ำนะแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยดูแบบโอ้โห
2: ญี่ปุ่น
1: คือเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจ
2: เมื่อสักครู่นะคะเพิ่งจบไปหมาดๆนะคะ
1: กับพิธีเปิด
2: เอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะคะที่ต้อนรับทั้ง46ชาติชิงชัยกันนะคะก็เป็นที่เขาจัดที่นาโกย่าโอ้ยอาทิตย์ที่แล้วที่ฉันยังอ่านข่าวคุณพรสิริอยู่เลยว่านาโกย่านี่ก็โดนพายุไปนะก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ย
1: เขาเจอภัยธรรมชาติบ่อย
2: ใช่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่พักนักกีฬาด้วยไม่เพียงพอเขามีการคาดการณ์ว่าจะมีแค่12,000แต่ความจริงแล้วเนี่ยคือ 15,000 แล้วเขาไม่ได้สร้างใหม่ไงใช่ไหมคะทีเนี้ยบางส่วนเนี่ยเขาก็ต้องไปหาที่ห่างแบบเป็นชั่วโมงกันนะแล้วถึงจะแบบมีที่พักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องนั่งรถไฟเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ก็ยิ่งเรียกว่ายิ่งใหญ่ตะการตาสมความร่ำลือสมการรอคอย
2: สมการรอคอยกับพิธีเกิดพิธีเปิดเมื่อสักครู่นะคะ
1: ก็เปิดมาแล้วอ่ะนะคะแต่ว่าที่สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยรู้สึกว่าที่อาจจะตื่นตาตื่นใจเหมือนกันอันนี้เป็นการตื่นตาตื่นใจของชาวญี่ปุ่นก็คือในเรื่องของชุดนั่นเองนะชุดกีฬาในบ้านเรานะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนก็ชื่นชอบเนาะในชุดที่แบบมันทันสมัยมันไม่เหมือนกับชุดของ
2: ครั้งที่แล้ว
1: ที่ผ่านมานะคะใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าการแข่งกีฬาในครั้งนี้เนี่ยนะก็จัดที่ญี่ปุ่นนะในส่วนของประเทศไทยเองสำหรับการจัดงานที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยของไทยเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวดีนาดีรัตนราชกัญญาก็ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะรวมถึงเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบด้วยนะคะโดยภายในงานยังมีการสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณแล้วก็งานช่างฝีมือไทยไม่ว่าจะเป็นการพันดิ้นนะคะหรือว่าการปักสะดึงกึ่งไหมนะคะปักสะดึงกึ่งไหมนะคะแล้วก็งานเครื่องเงินเครื่องทองรวมถึงผ้าไหมทอลายมงคลนะคะก็เป็นการถ่ายทอดคุณค่าหัตถศิลป์ไทยในมิติร่วมสมัยด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคุณสบิดาไทยเศรษฐก็ออกมาบอกเลยทีเดียวนะว่าการจัดงานครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่2แล้วของการที่จะเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็เสื้อพระราชทานซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศไทยหลังจากที่ครั้งแรกมีการนำไปเสนอชุดไทยที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะปีนี้นี่แหละนะคะทางรัฐมนตรีสมิดาบอกว่าการจัดงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยทีเดียวค่ะว่าได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามันมีความเชื่อมโยงในเรื่องของแฟชั่นด้วยนะแล้วก็เป็นการใช้วัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยหรือญี่ปุ่นเนี่ยต่างก็มีชุดประจำชาติเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอยู่แล้วนะคะซึ่งสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นเขาให้ความสนใจอย่างมากคือการนำเอาผ้าไทยเนี่ยคุณลักษณ์มาตัดเย็บเป็นชุดกิโมโน นะเช่นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะซึ่งก็เป็นการนำเสนอผ้าไทยในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำตรีวัฒนธรรมบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนี่อยู่ระหว่างการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือแล้วก็แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดประจำชุดไทยประจำชาติอะนะคะ เพื่อที่จะเสนอต่อองค์การยูเนสโกนะเพื่อที่จะพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเดือนธันวาคมปลายปีนี้เลยนะคะก็การจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะในการที่จะสืบสานองค์ความรู้แล้วก็งานช่างฝีมือรวมถึงอัตลักษณ์ไทยพร้อมที่จะต่อยอดชุดไทยในฐานะมรดกที่มีชีวิตสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนเนี่ยนะก็เราเตรียมที่จะเสนอยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งแล้วในเรื่องของชุดไทยนะ
2: ใช่ค่ะซึ่งตั้งแต่วันที่17-18ที่ผ่านมาก็คือเขามีการจัดนี่แหละชุดไทยโนเลจนะคะเหมือนจัดแฟชั่นโชว์ด้วยเอาชุดผ้าไทยไปตัดชุดเป็นชุดกิโมโนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอ้โหได้รับความ
1: นิยม
2: มากคือคนเข้าไปให้ความสนใจเข้าไปดูมากมายเลยจริงๆคือภายในงานเนี่ยนอกจากมีแฟชั่นโชว์แล้วเขามีสาธิตกระบวนการด้วยเนาะกับเรื่องของการทำต่างๆในโอ้โหก็คือเนี่ยแหละก็ได้ไปเปิดในงานสำคัญแล้วเดี๋ยวเราก็รอลุ้นเกี่ยวเรื่องของการที่เราผลักดันเสนอต่อยูเนสโกด้วยว่าจะเป็นยังไงนะคะ
1: ปีนี
2: ้ค่ะ
1: นะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวรอเชียร์
2: มีหลายอย่างเลยเขาบอกว่ากกท.ก่อนหน้านี้เหมือนจะบอกว่าเขาคาดหวัง15เหรียญทองนะนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็น
1: เรามีถ่ายทอดอยู่รู้สึกจะช่องโมโนมั้งช่องโมโนแล้วก
2: ็มี PPTV ไหมคะม
1: ี
2: NBT แล้วก็ AS Play อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าที่นาโกย่าเนี่ยมีพายุเข้าไปแล้วรอบนึงมันจะเข้ามีอีกสิวันที่21นี
1: ้ก็บ้านเราก็ยังแบบ
2: 21วันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยนะคะที่พายุจ่อจะถล่มเอเชียนเกม21นี้โอ้โหตอนนี้เนี่ยฝ่ายจัดก็เตรียมรับมือกันเพราะว่าหวั่นที่จะกระทบในเรื่องของการแข่งขันนะคะต้องบอกว่าอากาศเร็วแล้วกำลังจะเข้าช่วงเปิดฉากพิธีการแข่งขันเนี่ยแหละค่ะหลังจากมีความเป็นไปได้ที่เขาเรียกว่าพายุไต้ฝุ่น
1: อ
2: ่ะมันจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดไอจีนี่ก็คือที่จัดงานพอดีเลยก็จะอาจจะส่งผลกระทบกับการแข่งขันในช่วงแรกนิดหนึ่งนะคะอันนี้ขนาดญี่ปุ่นนะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าการแข่งขันบางกีฬาเขาก็ได้เริ่มไปบ้างแล้วอย่างเช่นไทยวอลเล่เล่นแต่16-17-18เนาะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ฟุตบอลบาสเกตบอลก็เล่นไปเมื่อเช้านี้ด้วยนะคะก็แข่งขันไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปทีนี้กลับมาดูพายุที่บ้านเรากันบ้างแสงระวีไม่ยิ่งหย่อน
1: ญี่ปุ่นเจอบ้านเราก็หนักอยู่เหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเป็นฉบับที่10แล้วนะคะเรื่องของการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะก็เตือนว่าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ยาวไปจนถึงวันที่20กันยายนทีเดียวนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ก็คือจริงๆมันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตกหนักมาตลอดนะช่วงเวลาราชการเลย
2: เลิกงานสงสารพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดมากค่ะ
1: แล้วรถก็ติดหนักมากนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็ออกมาเตือนทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงเหมือนกันนะคะก็เตือนเรือเล็กก็ควรจะงดออกจากฝั่งนะคะมีฝนกันทั่วทั้งกทมปริมณฑลนะกทมปริมณฑลเนี่ย80เลยทีเดียวนะ 80% นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าช่วงวันที่19-20ก็คือวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะ อันนี้ในส่วนของฝนนะคะทางทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยทีเดียวนะคะก็เตือนกันก่อนว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนก็ควรที่จะวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงนี้นะเพราะไม่งั้นอาจจะเจอกับปัญหาฝนฟ้าตกนี่คือถ้าเกิดว่ามันระบายไม่ทันอ่ะนะน้ำท่วมขังอะไรอย่างนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นแทบจะทุกภาคนะภาคใต้ก็มีนะคะไล่เรียงจากภาคใต้ภาคเหนืออย่างเงี้ยที่หล่มสักที่คุณสารวิบอกไปโหตกคือแบบ ชาวบ้าน300ครัวเรือนอ่ะตอนเนี้ยน
1: ้
2: ำป่าก็มาที่หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยล่ะชาวบ้าน300ครัวเรือนก็ได้รับผลกระทบไปลำพูนก็ตกหนักหนักจนถึงดินทรุดเลยนะบางที่เนี่ยโรงรถถล่มอ่ะคุณผู้ฟังจักรยานเนี่ยถูกซัดไปเลยแรงขนาดไหนนะคะก็โหคือหลากหลายที่นะคะแล้วตอนนี้ใครที่กำลังจะไปเที่ยวอุทยานเช็คหน่อยตอนนี้หลายอุทยานเขาปิดแล้วนะ
1: เนี่ยที่ดอยอินทนนท์ประกาศปิดนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวนะคะแล้วก็น้ำตกแม่ยะแล้วก็ปิดชั่วคราวนะคะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเลยทีเดียวนะคะในเพจอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยเขาออกประกาศเตือน เรื่องของไม่ใช่ประกาศเตือนประกาศแจ้งเลยทีเดียวว่าปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานเป็นการชั่วคราวนะเพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องนะในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการที่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สภาพพื้นที่เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่เข้าชมได้นะคะก็ปิดชั่วคราวไปนะโดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะ
2: ต่อเนื่องกันเลยนะทางภาคเหนือเนา
1: ะ
2: ทีนี้ภาคใต้ค่ะอุทยานแห่งชาติศรีพังงาประกาศปิด4แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวหลังจากฝนตกหนักคุณผู้ฟังก็เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเช่นกันนะคะก็ปิดตั้งแต่วันที่18 19 20นี้นะคะเป็นแบบชั่วคราว4สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานมีอะไรบ้างคือน้ำตกตำหนังน้ำตกตนเด้งน้ำตกสวนใหม่แล้วก็ตรงวังปลาพลวงนะคะนี่ก็ให้งดไปก่อนนะคะแล้วก็ซึ่งอุทยานแห่งชาตินี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ถ้าเกิดเรามักจะไปเหมือนเป็นน้ำตกไงแต่มันอยู่ภายใต้อุทยานนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะอำเภอคุระบุรีนั่นเองนะคะก็ใครจะเดินทางไปเนี่ยก็ให้ระมัดระวังกันด้วยภาคใต้ไม่ใช่แค่ที่พังงาคุณฟังตอนนี้ปอพอกำลังสั่งให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพังงากระบี่ที่พังงาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงที่จะมีความเสี่ยงต่อเนื่องอะนะคะหลังจากที่เริ่มที่จะมีฝนตกหนักในแล้วก็มีเรื่องของมวลน้ำจากอำเภอกะปงอะไรเงี้ยนะคะไหลเข้าสู่คลองตะกั่วป่าโคกเคียนอะไรเงี้ยก็เลยมีการเฝ้าระวังขณะนี้เองที่จังหวัดกระบี่ก็เกิดฝนตกหนักมากที่เทือกเขาพนมเบญจาค่ะนะคะแล้วทำให้น้ำเนี่ยมันไหลเร็วด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือกรุงเทพเองก็ตามเซอร์บอสแคทมันมีแจ้งเตือนนะใครอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรนะอย่างเช่นที่กระบี่พังงาเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้อย่างเช่นกระบี่เองเนี่ยเขาทางกรมปภก็ได้ส่งเซอร์บอสแคทแจ้งเตือนประชาชนตรงลุ่มต่ำริมคลองเนี่ยให้ทราบแล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วล่ะถ้าหากว่าฝนคือภาคใต้อะท่วมไวแรงไวแต่ลงเร็วนะคะถ้าว่าเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงเหมือนกันนะคะเมื่อสักที่เนี่ยที่สุราษฎร์ก็เหมือนกันผู้ว่าราชการจังหวัดถึงขั้นจะต้องลงไปพื้นที่เลยนะคะ
1: ไปประจำการด้วยตัวเองนะ
2: ถูกนะคะก็มีความกังวลแหละว่ามันจะเกิดอะไรอย่างไรนะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็สุราษฎร์ฝนตกหนักด้วยบางสถานที่เนี่ยก็คือตรงแถวเขาศกเองเนี่ยตอนนี้ต้องเริ่มอพยพนักท่องเที่ยวแล้วเหมือนกันทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนะคะที่คลองศกนะคะที่สุราษฎร์ธานีคือตอนนี้บางพื้นที่บางจุดเนี่ยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้คุณผู้ฟังก็มีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ไปดูอีกที่หนึ่งใกล้ๆเลยตอนนี้ใครอยากไปแคมปิ้งเนี่ยมวกเหล็กสระบุรีภาคกลางใกล้ก็มาขึ้นใหม่นิดนึงนะคะมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยหลังจากฝนตกหนักเนี่ยน้ำหลากท่วมบ้านเรือนเหมือนกันนะคะเส้นทางจราจรก็ติดขัดด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคือตอนนี้จะเดินทางไปไหนยังไงเนี่ยต้องดูเลยคือช่วงนี้บางทีเนี่ยเขาแบบบางคนเนี่ยเริ่มลาพักร้อนอ่ะคุณสามีช่วงปลายปีอะไรเงี้ยเนาะคือปิดปีงบอะไรเงี้ยมันวันลาเหลือก็ลาจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ดูหน่อยละกันว่าที่ไหนมันเป็นอย่างไรมันยังไม่ใช่แบบหน้าไฮซีซั่นเนาะมันคือช่วงหน้าพายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือต้องระมัดระวังกันเลยทีเดียวก็ย้อนไปที่เพชรบูรณ์นิดนึงเขาบอกว่าระลอก3แล้วนะครั้งนี้เนี่ยเจอน้ำป่าทะลักท่วมเนี่ยนะที่ปากช่องเนี่ย ระลอก3แล้วทำให้ประชาชน300กว่าหลังคาเรือนได้รับผลกระทบอ่ะนะคะแล้วก็แม่น้ำป่าสักก็ล้นตลิ่งอยู่ตลอดนะก็เรียกว่าตอนนี้ต้องเตือนเลยทีเดียวประชาชนในพื้นที่

0: ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
1: นายปรีดาวัชระเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทและประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบพลันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถานประกอบการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำแนวคันกั้นน้ำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและสายการผลิตขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในระยะยาวเนื่องจากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าปริมาณฝนสะสมระดับประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ10โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับร้อยละ72แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอทจึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงคราม กฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซีย

0: เซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 19-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
1: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับผมณถนนชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับฝนตกนะครับส่วนมีคำเตือนไปจากปภ.เหมือนกันในช่วงบ่ายนะครับหลายๆตำบลในอำเภอหล่มเก่าและหล่มสักเพชรบูรณ์นะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับคำเตือนเนี่ยนะครับก็ขอให้ขนของขึ้นอยู่ที่สูงแล้วก็ย้ายนะเรื่องของรถนะครับมาติดขัดประการใดนะให้ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านนะกำนันองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดูแลนะครับแล้วขอให้ผ่านนะเรื่องนี้อย่างปลอดภัยนะครับนะคุณฟังครับวันนี้เป็นกีฬานะครับเอเชียนเกมเปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะฮะไฟของเอเชียนเกมได้จุดขึ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะภายใต้การถ่ายทอดสดนะของทีวีนะก็ช่องทางของทางเครือข่ายของASP นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับก็ส่งนำนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามนะครับในการแข่งกีฬาพิธีเปิดในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่สนามนาโกย่าซีดีมิซูโฮปาร์คอาราติกสเตเดียมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยมีแนนทาดาวนึกแกงนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามในพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับคู่กับต่อครับเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยครับแล้วก็ในช่วงของพิธีต่างๆนะครับที่ดูกันการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับ ขอไปนะครับนายมิอุระฮิเดอากิประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์แล้วก็ชีคโชอันบินฮามัดอันชานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA นะครับก็ขึ้นกล่าวในพิธีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026นะครับที่สนามพาโลมามิซูโฮสเตเดียมนะครับที่อาจินากุย่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่ดูอยู่ก็มีนักกีฬาญี่ปุ่น6คนนะที่เข้ามาสู่ในสนามพร้อมกับธง OCA นะครับยังเวทีรูปหัวใจนะธง OCA เนี่ยก็ถูกส่งให้กับสมาชิกของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นก่อนที่ธง OCA จะชักขึ้นสู่ยอดเสานะครับแล้วก็นักกีฬา2คนสุดท้ายนะจาก6คนก็มี2คนสุดท้ายนะนะสู่สนามก็มีสู่สนามเนี่ยตอนจุดไฟเนี่ยเป็นนักกีฬาญี่ปุ่นนะฮะ2พ่อลูกนะซึ่งประสบความสำเร็จในกีฬาชนิดเดียวกันนะครับนะก็คือชิเงโนบุมูโรฟูชินะฮะเจ้าของเหรียญทองกีฬาขว้างค้อนเอเชียนเกม5สมัยในระหว่างปี1970 74 78 92และ1986นะครับปัจจุบันอายุ60ปีกับลูกชายของเขานะครับก็คือโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองกีฬาขว้างค้อนเอเชียนเกม2สมัยนะครับ1998และ2002นะฮะแล้วก็เหรียญทองกีฬาขว้างค้อนโอลิมปิกเกม2004ปัจจุบันอายุ51ปีทั้ง2คนเป็นพ่อลูกกันแล้วก็คว้าแชมป์กีฬาเอเชียนเกมเหรียญทองในกีฬาประเภทเดียวกันคือกรีฑาประเภทขว้างค้อนนะฮะขึ้นจุดคบเพลิงแบบธรรมชาตินะสวยงามนะครับไม่ได้เน้นอะไรที่มันแบบนะก็คือเอเชียนเกมสิ่งแวดล้อมนะญี่ปุ่นคนนั้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จากนั้นก็นี่คือเรื่องของเอเชียนเกมที่เปิดเป็นทางการนะครับก็ในหลายๆพิธีเปิดมีการมอบมีการเปิดคลิปวิดีโอแนะนำจังหวัดไอจีนะซึ่งเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับประสาทต่างๆนะมีเยอะมากเลยที่ผมได้ดูนะครับนะฮะแล้วมีเรื่องของการแสดงต่างๆการระบำเกอิชานะครับมีนักเต้นญี่ปุ่นนะครับมีการร้องเพลงด้วยนะเขาบอกว่ามีนักร้องที่ขึ้นร้องมาเนี่ยสร้างจาก AI เทคโนโลยี AI ฮะไฮคณะเนี่ยเพลงของไฮคณะนะครับก็หวังว่านะฮะก็สร้างความประทับใจให้กับทุกนักกีฬาทุกผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทุกๆคนที่เข้าชมนะได้ชมการถ่ายทอดสดในพิธีเปิดเอเชียนเกมคราวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้หลังจากเปิดเป็นทางการแล้วนะครับมากรรมกีฬาเอเชียนเกมก็ชิงชัยเหรียญทองกันนะครับซึ่งเหรียญทองแรกเชื่อว่านักกีฬาไทยจะได้นะครับมองไปถึงเทคบอลนะครับวันนี้กีฬาเทคบอลนะครับเปิดหัวด้วยการเข้าชิงชัยเหรียญทองพรุ่งนี้ถึง3เหรียญทองนะครับนะฮะ ซึ่งการแข่งขันเทคบอลของทีมชาติไทยนะครับก็สมราคาดีกรีแชมป์โลกแล้วหัวแถวของโลกนะเข้าสู่รอบชิงครบ3ประเภทที่ส่งแข่งขันนะครับ วันนี้หญิงคู่นะน้องหยกจุฑาทิพย์กันทธงจับคู่กับน้องนิดสุภาวดีวงคำจันนะครับก็ดูดีกรีเขาเป็นคู่ดีกรีอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็แชมป์โลก3สมัยก็โชว์ลีลาเหนือชั้นนะกดกัมพูชาได้2ต่อ0เซตเลย12ต่อ5 12ต่อ4ผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับเมียนมานะครับคู่ผสมครับต้นนะครับราชนาวีนะต้นราชนาวีหรือว่าพัฒตะพงเดชเจริญจับคู่กับนิดสุภาวดีวงคำจันคู่ดีกรีแชมป์โลก2สมัยครับไร้ปัญหาครับเจอเวียดนามก็เสียบไป2ต่อ0เซต12-8และ12-5เข้าชิงชนะเลิศนะฮะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับส่วนชายคู่นะครับสรศักดิ์เท้าสิริกับทางด้านของสรศักดิ์คือสอนะฮะจับคู่กับตุ้มนะจิรดีจันเลียงนะครับอดีตแชมป์โลกปี2024เอาชนะอิรักนะครับก็2ต่อ0เซต12ต่อ3 12ต่อ11เข้าชิงกับเลบานอนนะนี่คือทางด้านของทีมเทคบอลของเรานะเข้าชิงกับเลบานอนนะครับมีชนะมีแพ้เหมือนกันนะก็คือบาสเกตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะครับนะบาสเกตบอลหญิงวันนี้เจอชุดใหญ่ของจีนนะจีนเขาต้องบอกว่าท็อปหญิงของระดับโลกอ่ะในโอลิมปิกเกมนะฮะก็ระดับโลกระดับโอลิมปิกจีนนะครับเราก็ระดับอาเซียนนะไปเจอกับจีนนะสู้เต็มที่ฮะเราแพ้ไป46ต่อ111นะฮะก็เราเล่นครบแล้วนะตามเกมของโปรแกรมในกลุ่ม A นะอยู่ที่3ของกลุ่มนะแพ้2เกมแต่ก็ยังลุ้นอันดับที่3ดีที่สุดนะ2จาก3กลุ่มเพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับบาสเกตบอลหญิงเอเชียนเกมเนี่ยมี11ชาติเข้าแข่งขันนะคุณผู้ฟังครับกลุ่ม A มี3ทีมกลุ่ม B และ C มีกลุ่มละ4ทีมนะครับโดยอันดับที่3ของกลุ่ม B และ C นะครับต้องตัดผลการขันในการเจอทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มตัวเองเพื่อมาวัดกับทีมไทยที่จบอันดับ3ของกลุ่ม A นะฮะส่วนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะหลังจากที่ชนะมานะครับรอแข่งขันกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็กำลังฟื้นฟูร่างกายนะที่ศูนย์วิสัชการกีฬาของคณะนักกีฬาไทยที่เมืองนาโกย่านะครับหลังจากที่ลงแข่งขันมา3นัดติดต่อกันนะครับในศึกเอเชียนเกมนะครับก็เตรียมเจอกับอินโดนีเซียพรุ่งนี้8นาฬิกาตามเวลาในไทยนะครับตื่นเช้ามานะนะครับทำธุระทำกับข้องกับข้าวทานข้าวเรียบร้อยนะแล้วก็เปิดนะครับทีวี8นาฬิกาพรุ่งนี้เจอกับอินโดนีเซียนะได้เชียร์กันเลยทีเดียวนะพรุ่งนี้นะครับส่วนทีมฟุตบอลหญิงไทยชบาแก้วนะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับที่สนามเจเกรียนซางไก1นะครับนะหลังจากที่เดินทางมาถึงโอซาก้าเมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็เตรียมความพร้อมในการแข่งขันนัดสุดท้ายรองกลุ่ม E นะคือนัดที่3เจอกับเวียดนามสถานการณ์ของเราต้องชนะเวียดนามเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าไปดูในคู่อื่นๆว่าจะมีผลอย่างไรก็ตามนะเราต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปดูเพื่อที่จะเป็นที่3ดีที่สุดของกลุ่มต่อไปนะครับเนติพงศ์ศรีทองอินนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เน้นไปการแก้ไขข้อผิดพลาดนะทั้งเกมรับเกมรุกอะไรต่างๆนะครับก็เก็บเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็แยกย้ายนะนะครับพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่พรุ่งนี้สิ21กันยายนนะฮะก็เรามีเวลาซ้อมอีก2ครั้งเช้าแล้วก็ บ่ายพรุ่งนี้นะครับวันที่21นะ 17:30 นาทีนะครับก็จะถ่ายทอดสดช่อง9 Mcord นะไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับสำหรับฟุตบอลนะครับนะนี่คือก็ทีมหญิงของเราก็บอกว่างานหนักนะส่วนทีมชายนะถึงแม้ว่านะครับจะผ่านนัดแรกมาแล้วนะนะครับผ่านคีร์กีสถานมานะครับก็โชว์ฟอร์มซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับทีมชายของเราก็ซ้อมอยู่ที่สนามอิซูซูเกากะสปอร์ตสแควร์นะที่ไอจินะครับก็ซ้อมนะหลังจากที่เราชนะมา3ต่อ2นะส่วนฮ่องกงเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นไป0ต่อ2นะครับก็โค้ชธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลก็เน้นเรื่องของแท็กติกแล้วก็รายละเอียดต่างๆในการเจอกับฮ่องกงเพราะว่าฮ่องกงก็บอกว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งไม่ได้แตกต่าง กับทางด้านของคีร์กีสถานนะครับแล้วก็ได้ดูการเล่นของฮ่องกงแล้วนะฮ่องกงก็เขาก็มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงเหมือนกันนะฮะแต่ก็เราก็มีแท็กติกของเราที่จะสู้กับฮ่องกงนะครับไทยกับฮ่องกงชุดใหญ่ของเราต้องชนะไว้ก่อนนะพรุ่งนี้เนี่ยนะแล้วก็ค่อยว่ากันนัดที่3เจอกับฮ่องกงนะครับที่โตโยต้าสเตเดียมไอจีประเทศญี่ปุ่นนะครับพรุ่งนี้14:00 นะครับตามเวลาในไทยไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะช่อง32แล้วก็ในแอปพลิเคชันของ AIS Play นะฮะใครเป็นแฟนของฟุตบอลทีมชาติไทยนะพรุ่งนี้เนี่ยตอนเช้าเชียร์วอลเลย์บอลนะครับจบจากวอลเลย์บอลปั๊บเนี่ยก็ช่วงบ่ายนะหลังจากทานข้าวเที่ยงนะก็มารอเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยในการเจอกับฮ่องกงในนัดที่2นะครับก็ได้เชียร์กันนะทั้ง2ประเภทเลยนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีเทคบอลที่ได้รุ่นเหรียญทองผมไม่แน่ใจว่าเทคบอลถ่ายทอดสดช่องไหนนะก็ดูทั้ง2ช่องไปก่อนนะทั้งไทยรัฐก่อนก่อนนะครับแล้วก็ไปดูทาง T Sport 7 1 นะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเรื่องของการถ่ายทอดสดนะให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับคุณฟังครับจากเอเชียนเกมบ้านเรานะนะฮะตั้งไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ทางด้านของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ได้เปิดไทยเฮ้าส์นะอย่างที่บอกก็คือศูนย์ปฏิบัติงานให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยนะการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าไทยเฮ้าส์นะครับวันนี้ก็มีการเปิดเป็นทางการนะครับโดยทางด้านของคุณวนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับซึ่งศูนย์ปฏิบัติการตรงนี้เนี่ยก็เป็นการร่วมมือกันนะของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ในการช่วยเหลือนักกีฬาต่างๆนะครับนะก็เปิดกันนะครับก็ความสำคัญนะเอเชียนเกมคราวนี้เป็นการแข่งขันระดับเอเชียดังนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ต้องตั้งศูนย์นะฮะอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาไทยนะเป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งวันนี้ทีมวอลเลย์บอลก็มาใช้นะวอลเลย์บอลสาวก็มาใช้บริการแล้วนะครับนักกายภาพบำบัดนักโภชนาการนักจิตวิทยาสำคัญอย่างยิ่งนะบางคนแข่งขันครั้งแรกในเอเชียนเกมนะครับตอนซ้อมก็เล่นดีเหลือหลายแต่เวลาถึงจุดไฟนอลนะครับคุมสมาธิยังไงให้อยู่นะครับเวลาที่ต้องใช้สมาธินะจิตใจต้องแน่วแน่นะครับนะเคยยิงปืนเข้าเป้านะเต็ม10พอถึงว่าเข้าอีกรอบไฟนอลนะครับโอ้โหยิงเป๋ประมาณนี้มีครับเคยซ้อมมาต่อยหมัด1-2มวยอ่ะ1-2-3เข้า1-2-3เข้าพอถึงเวลาเกรงออกหมัดยับไม่ได้ไม่กล้าออกหมัดขาตายมีหมดครับพอถึงเวลาที่มันเกรงๆนะกีฬานะนักจิตวิทยานะจะมาหน้านะช่วยตรงนี้นะครับรวมถึงผู้ฝึกสอนนะที่ดูอยู่ว่าซ้อมเป็นอย่างไรอะไรที่มันนะที่จะพัฒนาได้อีกนะครับนี่ตรงนี้สำคัญนะครับก็ดูแลสับสนนักกีฬาตลอดช่วงการแข่งขันนะครับนะสำหรับทางด้านของไทยเฮ้าส์นะครับนะส่วนที่ไทยอ่ะก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะวันนี้เนี่ยโอ้โหคึกคักเลยนะฮะคึกคักมากแต่ไม่ได้จะว่าคึกคักเพราะเป็น FC หรือแฟนคลับนะของผู้ที่มาร่วมนะฮะนะฮะวันนี้เนี่ยซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจับมือกับภาคเอกชนนะครับนะฮะก็จัดกิจกรรมนะฮะป๊อปอัพสเปซแห่งความสนุกสนานนะครับแห่งความสนุกสนานแล้วก็ใช้ลานกีฬาไลฟ์สไตล์นะไลฟ์สไตล์นะเชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองนะก็ที่สยามมิตรทาวน์นะครับแคมเปญที่มากกว่ามหกรรมกีฬาครับ All Area Game นะที่3ย่านมิตรทาวน์นะก็ในพิธีเปิดนะฮะก็อย่างที่บอกอะพอเอ่ยถึงนักร้องนะ NCT NCTU นะ YV นะ Super M อย่างน้องเต้นชิตพลลีชัยพรกุลคนนี้โอ้ FC นี่รู้จักเขาบอกว่าไปรอที่จะเจอกับน้องเต็นนะครับตั้งแต่5:00 นะเพื่อจะเข้า FC นะของน้องไปรอนะครับอีกคนนึงก็เป็นอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยน้อง S ครับน้องสุภสง่าวรพงษ์นะสุภาใช่มั้ยนะก็จะเป็นนักอดีตว่ายน้ำทีมชาติไทยนะน้อง S นะครับก็มาร่วมกิจกรรมนะฮะแลนด์มาร์คกีฬานะสปอร์ตไลฟ์นะครับไลฟ์สปอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยครับนะฟรีสไตล์นะนะครับก็เป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของการมาร่วมกันนะครับไปเชียร์กีฬาด้วยกันนะครับมีเกมให้เล่นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีจอขนาดใหญ่ LED ขนาดใหญ่ถ่ายทอดการขันแบบให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสัมผัสความสุขสนานการชมและเชียร์กีฬานะครับแล้วก็พร้อม ให้เห็นถึงคุณค่าของการออกกำลังกายการเล่นกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนฮะสปอร์ตไลฟ์สไตล์นะครับก็วันนี้เนี่ยน้องน้องเต็นแล้วก็น้องเอสนะครับร่วมเล่นกีฬาด้วยนะร่วมเล่นกีฬากันนะครับก็สร้างความคึกคักให้กับกองเชียร์ที่อยากจะดูทั้งกีฬาอยากดูทั้งสองที่เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นศิลปินระดับโลกนะครับร่วมทำกิจกรรมนะครับมากกว่ามากรรมกีฬานะครับแคมเปญที่3ย่านมิดทาวน์นะครับเปิดให้ต้องบอกว่าเปิดให้ชมฟรีนะฮะเข้าร่วมกิจกรรมฟรีนะครับเพื่อกระตุ้นเรื่องของเอเชียนเกมครั้งที่20อาเซียนพาราเกมครั้งที่5ที่อาจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับมีโซนหลายโซนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับไปนะฮะมีโซนหลายโซนนะฮะมันจะเป็นพาเดลนะไม่ว่าจะเป็นกีฬามิติใหม่นะมีแบดมินตันชาเลนจ์นะตีแบดมินตันผ่านจอนะจอใหญ่นะนะแล้วก็มี Nintendo นี่นะ Boxing Challenge เนี่ยท้าทายพลังหมัดนะครับเล่นฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ตั้งแต่16กันยายนถึง25กันยายนนะฮะจัดต่อเนื่องแล้วก็จะมี ที่เซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีนะ16กันยายนถึง25กันยายนพอวันที่26ก็ขยับย้ายไปชั้น3นะ26กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับนะเต็มอิ่มนะนะที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะไปเรื่องของสปอร์ตไลฟ์สไตล์ต่างๆของน้องๆเยาวชนที่ผู้สนใจนะครับนะแล้วก็ไปเชียร์เอเชียนเกมกันจอยักษ์นะชมฟรีไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดผ่าน NBT T Sport นะแล้วก็ Mcord นะฮะวัน31 Monomax 29นะไทยรัฐทีวี32 PPTV 36 ASP ร่วมกันถ่ายทอดสดนะไปเชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับต่อนะจากเอเชียนเกมต่อนะครับเรื่องของเทนนิสนะครับเทนนิสมี2รายการเชียร์กันสนุกเลยนะครับเดวิดคัพก่อนนะครับเดวิดคัพนะฮะเดวิดคัพในประเภททีมรายการเดวิดคัพเวิร์คกรุ๊ป2ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติคาซัคสถานนะครับแข่งกันที่คาซัคสถานนะครับที่สนามที่ National Tennis Center Bilal Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานนะครับวันแรกนะฮะในเดี่ยวสลับมือนะฮะเราแพ้หมดเลยนะแม็กซิมัสพราพลโจนนะแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์ซิฟเซนโกนะครับมือ1ของเขานะครับ1ต่อ2เซต4-6 6-1 และ5-7นะครับถัดมาบูมกัสดิษฐ์สำเร็จนะครับมือ387ของโลกนะครับเดี๋ยวมือ1ของไทยเจอกับดีโมเฟสกากอฟนะครับมือ198ของโลกนะครับบูมกัสดิษฐ์ก็แพ้ไป1ต่อ2เซต4-60ต่อ2เซตนะครับ4-6 6-7 ไทยเบรก4-7นะครับเราตามหลัง0ต่อ2คู่พอมาวันนี้เปิดหัวด้วยทางด้านของชายคู่นะครับเราส่งธนาของธนาเพชรฉันทะกับปรัชญาอิสโรนะครับเอาชนะคู่ของคาซัคครับบายเบกคูตาเยฟแล้วก็เดนิสเยฟเชเชฟนะครับชนะ2ต่อ1เซตนะครับ6-4 3-6 และ7-5นะครับถัดจากนั้นถัดมานะครับคู่ต่อมาเป็นเดี่ยวชนมือนะครับเดี่ยวมือ1ของเขาถ้าชนะเนี่ยเขาชนะเลยนะอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกเจอกับบูมกาสดิษฐ์สำเร็จปรากฏว่านะครับเซตแรกเขาชนะ6ต่อ1เลยนะแต่ว่าเซตที่2บูมกาสดิษฐ์นะเอาชนะบ้าง6-2แล้ว6-3ครับกลับมาแล้วเสมอกัน2ต่อ2นะจากเขานํา2ต่อ0คู่เราไล่มา1-2และ2-2ตอนนี้เดี่ยวมือ2ครับคู่สุดท้ายผู้ชนะจะชนะแล้วก็เข้ารอบต่อไปนะเวิร์คกรุ๊ป2นะครับก็เป็นดีโมเฟสกาคอฟจะเจอแม็กซิมัสพราพลโจนซึ่งสกอร์ล่าสุดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสกาคอฟนะนำอยู่5ต่อ3ในเราเรียกว่าในเกมที่1นะเซตที่1เซตที่1 5ต่อ3แล้วก็เป็นการน่าจะนำอยู่ด้วย 40-30 นะฮะนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เกมแรกไปนะครับในเซตที่1ในเซตแรกไปนะฮะดูแล้วนำอยู่นะครับเราต้องลุ้นเขานำอยู่5ต่อ3นะครับเขาได้แค่ลูกเดียวอ่ะนะครับ 40-30 อ่ะนะครับก็ลุ้นต่อนะครับนะอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นการแข่งขันเทนนิสในรายการ WTA 500รายการกวาตาลาฮาร่าที่เม็กซิโกนะครับนะทางด้านของเอิร์ธเพียงทานผลิตพืชนะครับนักเทนนิสไทยซึ่งเป็นมือคู่138ของโลกนะครับจับคู่กับโมโมโกะโคโบริมือคู่105ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ ก็ลุ้นแชมป์รายการนี้เลยนะรายการนี้เงินรางวัลกว่า1,206,446 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า39ล้านบาทที่เม็กซิโกรอบรองเนี่ยเพียงทานกับโคบูรีเนี่ยเอาชนะคู่ของเม็กซิกันจับคู่กับโปแลนด์ก็คือทางด้านของคาทาชินาปีเตอร์นะจับคู่นะกับกวินกรีลันส์นะครับก็ชนะไป2-1นะ4-6-6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-4นะครับก็เป็นการเข้าชิงชนะเลิศรายการน้ำยูทีเอ500ครั้งแรกของเพียงทานแล้วก็โคบุรินะครับก็จะเข้าไปชิงในฐานะมือ3ของรายการนะครับไปชิงกับมือ1ของรายการก็คือคริสติน่าบุกซ่ามือ16ของโลกจากสเปนที่จับคู่กับนิโคเมคิล่ามาร์ติเนสจากอเมริกันนะครับคู่มือ12ของโลกนะครับก็ค่ำคืนนี้ตามในบ้านเราคือ3คงจะรู้ผลและจะได้เชียร์กันนะครับจบหรือยังอ๋อยังไม่จบฮะโอ้แม็กซิมัสไล่มาที่40-40ดิวครับยื้อได้ยื้อได้ยื้อได้นะยังไม่จบนะยังไม่จบนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะจบแล้วสำหรับการแข่งขันกอล์ฟกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีโดยการสนับสนุนของสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นนะก็จะการแข่งขันสิงห์ SAT Thailand PGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนะครับนักกอล์ฟ8ชาตินะเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินเดียญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันและไทยนะครับแข่ง92คนอาชีพ86สมัครเล่น6คนนะฮะ2วัน36หลุมแล้วก็ตัดตัวนะเหลือ50นะเข้าไปรอบสุดท้ายนะฮะวันสุดท้ายนะครับแล้วก็นักอาชีพ52คนแล้วก็สมัครเล่น4คนนะครับผู้ชนะเงินรางวัลกว่า 520,000 บาทนะครับซึ่งจบการแข่งขันปรากฏว่าโปรนุกครับบุษบากรสุพรรณนะครับนักกอล์ฟจากเชียงรายนะฮะเจ้าของแชมป์ China LPGA Tour เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ3วัน7อันเดอร์พาร์นำแบบม้วนเดียวจบเลยคว้าแชมป์ปิดฤดูกาลไทย LPGA 2026ไปอย่างสวยงามนะครับครองถ้วยโทรฟี่แล้วก็เงินรางวัลกว่า 520,000 บาทนะครับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบ1เดือนนะก่อนหน้านั้นไปออกไปคว้าแชมป์ที่ต่างประเทศครับ China LPGA ที่จีนมาแล้วก็เป็นแชมป์ที่12ของเธอหลังจากเทิร์นโปรเมื่อปี2014นะครับที่2เป็นของโปรแชมเปญก็เชอร์มานสันติวิวัฒพงศ์นะครับก็ได้เงินรางวัลแล้วก็อันดับที่2นะครับส่วนแชมป์โปรกอล์ฟสมัครเล่นครับน้องหนูดีกมลวันเบนนุกูลนะวัย17ปีจากโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียนะครับก็สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์ที่11ของทัวร์นาเมนต์นะฮะได้โล่รางวัลของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับซึ่งพิธีมอบรางวัลนะครับได้รับเกียรติจากคุณอานันต์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะคุณแล้วก็ทางด้านของผู้จัดการสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับด้วยนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันก็คือคุณวันชัยมีชัยก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักกีฬานะครับนี่คือเรื่องกอล์ฟจบไปนะฮะไปดูสกอร์ต่อตอนนี้5-4ครับโอ้โหแม็กซิมัสนะครับเบรกเขาได้นะนะไล่มา4-5นะครับนะแต่ว่าก็ยังเป็นเกมเสิร์ฟของเคียร์ซอฟอยู่นะผลการแข่งเป็นอย่างไรนะเราจะกลับมาชนะคาซักได้หรือไม่วันจันทร์จะมาแจ้งให้ทราบแล้วก็ติดตามในภาคข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลครับสุดสัปดาห์นี้นะไทยลีกนะต่างประเทศก็ยังแข่งขันกันอยู่นะทั้งฟุตบอลไทยลีก1แล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศนะครับไทยลีก1ราศีสลายนะยังเสมออยู่กับลำพูนอยู่1-1นะผมไม่แน่ใจว่าจบหรือยังนะครับก็ปัตตานีตามหลังประจวบนะ0-1เชียงรายกับศรีสะเกษ0-0อยู่นะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษสเปอร์เนี่ยโอ้โหเล่นในบ้านนะเจอแอสตันวิลล่าในตามหลังอยู่นะนะครับ0-1นะครับจะจบเกมอยู่แล้วในครึ่งแรกนะครับทางด้านของมาซัมมาซัมบียิงประตูให้กับวิลล่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนะครับนำแล้ว1-0แอสตันวิลล่าสเปอร์เนี่ยโอ้โหโค้ชหัวหน้าผู้สอนเขานะชื่ออะไรแซบี้ใช่ไหมน่าจะร้อนอ่ะนะพอลงทุนมา300ล้านนะตอนนี้ยังหาชัยชนะหาแต้มยิงประตูไม่ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นไบรตันเจออาร์เซนอลเอเวอร์ตันเจออิปสวิชนิวคาสเซิลเจอเฮาซิตี้ฟอเรสต์เจอโคเวนทรีนะครับเกาโชซีอาร์เนี่ยโรม่าเจออินเตอร์นี่คู่ยักษ์เลยนะครับแล้วก็มีเวเนเซียเจอลาซิโอบุนเดสลีก้านะครับบอรุสเซียเมนเชสเตอร์กลาดบาทเจอไมล์นะครับแฟรงก์เฟิร์ตเจอไฟร์บวกนะฮัมบูร์กเจอโคโลน สตุตการ์ดเจอดอร์ทมุนนะครับลาลิก้าสเปนค่ำคืนนี้ก็จะเป็นคู่เอกก็คือเซบีย่าเจอบาร์เซโลน่านะครับนะฮะก็รอลุ้นกันนะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับนะวันอาทิตย์ก็จะมีฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับนอกจากไทยที่เจอฮ่องกงแล้วนะอิหร่านเจอจีนแล้วครับเกาหลีเหนือเจอ UAE คีร์กีสถานเจอญี่ปุ่นนะครับไทยลีกวันอาทิตย์คู่เอกชลบุรีเปิดบ้านเจอบุรีรัมย์นะฮะยศกรบุรพาบินกลับมาด้วยเนี่ยเขาบอกว่าบินมากลับนะหลังจากเตะฟุตบอลนะน่าจะบินกลับมาช่วยชลบุรีนะไม่น่าจะลงเล่นวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ระยองเจอกับราชบุรีสุโขทัยจากการท่าเรือบิ๊กแมตช์ครอง3ปทุมธานีนะก็คือทรูแบงคอกเปิดบ้านก็บ้านเดียวกันนั่นแหละนะใช้สนามเดียวกันเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในเวลา 19:00 นะครับพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์เนี่ยบอลมัดเจอลิเวอร์พูลแมนซิตี้เจอซันเดอร์แลนด์ลีดยูไนเต็ดเจอคริสตัลพาเลซฟูลแลมเจอแมนยูนะครับฟูลแลมเจอแมนยูนะแล้วมีเกาโช่ด้วยนะครับนะเอซิมลานเจอเลเช่นะคู่ใหญ่ยูเวนตุสเจออัตแลนต้านะครับเฟอเรนติน่าเจอนาโปลีบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเจออาร์บีไลซิกนะครับลาลิก้าสเปนอาร์เรตโตมาดริดเจอเรอัลมาดริดคู่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็บาเลเซียเจอเรอัลโซซิดัดนะครับวันพรุ่งนี้บาเชียเอเชียนเกมกันนะฮะในทุกๆกีฬาแล้วก็มาลุ้นกันว่าเหรียญทองเหรียญแรกของไทยมาจากกีฬาอะไรนะครับวันนี้วันลุงกีฬาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลีลิตพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสารนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในพื้นที่สำนักงานหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสัทธรมมารายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
4: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสนำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยามูที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปภิชานันเทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและกำลังพล เริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีหน้า
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.มาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราด

0: สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
1: นายพิสุทธิ์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทโธปกรณ์เข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมการได้ผลักดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
2: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าการส่งกำลังลงตรงนั้นเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยทหารอยากจะเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทางคณะกรรมการที่เราลงไปดูในพื้นที่2ครั้งก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงลงมือผลักดันแล้วก็ติดตามในเรื่องของงบประมาณต่างๆโดยประสานไปทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับปัจจุบันนี้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนนเส้นนี้ระยะทาง5กิโลเศษๆนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาเราไปแล้วนะครับเป็นเงิน112ล้านบาท
1: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1เปิดเผยว่าการปรับปรุงเส้นทางจะช่วยลดเวลาการเดินทางเข้าพื้นที่จากเดิมที่ต้องใช้เรือต่อรถหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกันและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชวิศาปทุมมารายงาน
0: ไทยและอินเดียหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและการผลิตร่วมกันในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมใช้เวที JTC ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายปุณณิชอัครวาลเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแนวคิดร่วมสร้างร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิสมุนไพรไอทียานยนต์และอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการร่วมลงทุนร่วมผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยให้ความสนใจแล้ว 5-6 รายขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมร่วมทุนตั้ง Data Center ในไทยควบคู่ไปกับการเตรียมใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTCที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและลดอุปสรรคทางการค้านอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน UPI พร้อมเพย์การใช้สกุลเงินท้องถิ่นบาทรูปีการผลักดันความร่วมมือด้านหลักสูตรการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งความร่วมมือเชิงลึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ชีวิตมนุษย์

0: ข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเฮเธอร์แอดกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบองค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้ง3แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI Hugging Face เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้ทหารชายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทุกนายเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้มีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงจึงกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่ผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคตนายไซมอนวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาคารและการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายที่ผ่อนปรนข้อบังคับในการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรงเพื่อรับมือเหตุแผ่นดินไหวโดยกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเน้นไปที่อาคารที่มีความเสี่ยงพังถล่มหรือมีชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแทนการบังคับให้อาคารทั้งหมดตามเกณฑ์เดิมต้องปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะมีอาคารราวครึ่งหนึ่งตามเกณฑ์เดิมได้รับการยกเว้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารมูลค่ารวมประมาณ 8,200 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นายวัดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารในนครโอ๊กแลนด์หมู่เกาะแชทัมและพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไปส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ประเทศซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยมีต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน682คนเข้าสู่สนามซึ่งคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยมีพระประสงค์ที่จะนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยผ่านผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 เอเชียนเกมรอบแรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้พ่ายอินโดนีเซียมา52-61คะแนนลงสนามเกมที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีนไปด้วยสกอร์46-111คะแนนการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญจับคู่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะทีมชาติเวียดนามไป2-0เซต12-8และ12-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ ช่นเดียวกับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศที่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผนึกกำลังชนะทีมชาติอิรักไป2-0เซตด้วยคะแนน12-3และ12-11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองต่อไป

0: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามเจกรีนซากาย1เมืองโอซาก้าโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่3พบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปปริญญาพัฒน์มูลดงกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่า2เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ทุกคนมีกำลังใจดีจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดต่อไปจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้พร้อมคว้าชัยชนะแรกเพื่อเข้ารอบต่อไปสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเปิดลาน 20th Asian Game Playground แอด3ย่านมิดทาวน์ Pop Up Space แห่งความสุขและลานกีฬาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมเปิดตัวเต็นชิตพลลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับโลกและเอสสุภะสง่าวรวงศ์นักแสดงดังอดีตฉลามหนุ่มทีมชาติไทยตัวแทนแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All In Asian Game อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาลองเล่นกีฬาในรูปแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงไว้ด้วยกันพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและให้การเล่นกีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยพาเดลวอลบอลชาเลนจ์การตีแร็กเก็ตกับกติกาเฉพาะตัวโซนแบดมินตันชาเลนจ์ตีแบดมินตันผ่านไจแอนท์ LED Nintendo โซนรันนิ่งชาเลนจ์ที่สามารถเลือกหลากหลายโหมดให้ได้วิ่งและโซนบ็อกซิ่งชาเลนจ์ให้ได้ประลองแรงหมัดกันทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณลานกิจกรรมเซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนและลานกิจกรรมชั้น3ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผ่านิชคาดนาครายงาน
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุข ก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: มันเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่สำคัญก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจสาระจากวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วเราจะเข้าใจถึงความเชื่อรวมทั้งงานศิลปกรรมที่อยู่ในศาสนสถานของจีนได้อย่างชัดเจนทีเดียวล่ะนะครับวรรณกรรมเรื่องที่ว่านั้นชื่อว่าห้องศิลป์ซึ่งถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่ท่านผู้ฟังหลายต่อหลายท่านอยากจะฟังสาระเต็มๆเพราะว่ามักจะได้ยินการอ้างอยู่เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ฟังรายละเอียดกันดังนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะทราบถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวที่มักจะปรากฏในเทศกาลของคนจีนกันว่าแต่ละรูปแต่ละอันนั้นมาจากเรื่องและเล่ากันอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็คงจะต้องบอกว่าอีกประมาณสัก20กว่าตอนนะครับห้องศิลป์ก็จะจบแล้วถ้าหากผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังสาระอะไรต่อเนื่องซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวรรณกรรมยาวๆอย่างห้องศิลป์ก็ได้นะครับอย่าเป็นเรื่องจิปาถะอะไรก็ได้บอกกล่าวกันมาได้เลยถ้าหากว่าสามารถที่จะนำสาระที่น่าสนใจมาคุยได้จะจัดการทันทีเลยทีเดียวตามเรียกว่าความนิยมส่วนใหญ่ของท่านผู้ฟังการที่จะได้บอกกล่าวแนะนำรายการกันนะมี2ช่องทางที่เราจะได้พูดได้คุยช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj ก็นามสกุลบุญจับตัดย่อไปเป็น2อักษรนี่แหละนะครับพิมพ์ bboyJJ Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้แนะนำรายการได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นฮูเสงที่เป็นขุนนางนายด่านได้เห็นฉือขุนคุมทหารออกมาพบกับกุยโขงแล้วก็บอกตัวเองเนี่ยเป็นข้าของพระเจ้าติวอ๋องไม่คิดถึงคุณเจ้ามาทำองค์อาจมันไม่ควรจะอย่างนั้นนะขุยโขงก็โกรธขับม้าเข้ารบกับฉือขุนรบกันได้พักหนึ่งไม่แพ้ไม่ชนะกันขุยโขงก็เลยอ่านมนต์มนต์ของขุยโขงเนี่ยทำให้เกิดควันไปถูกตัวของฉือขุนทำให้มืดมัวไปเลยแล้วก็เอาเงาฟันฉือขุนตายรวมทั้งตัดศีรษะเอาไปให้กับอังกิมด้วยฮูเสงพอเห็นอย่างนั้นก็เลยให้ฮูฮุนเถงออกไปอีกนะครับแล้วอังกิมก็เลยให้โซหับตงเข้ามารบรบกันสักพักหนึ่งนะโซหับตงก็เอาทวนแทงถูกฮูฮุนเถงตกม้าตายแล้วก็ถูกตัดศีรษะเอาไปคนหนึ่งฮูฮุนเสงรู้ว่าฮูฮุนเถงตายก็เลยปรึกษาฮูหลุยซึ่งเป็นผู้น้องบอกว่าทหารทั้งสองก็ตายไปแล้วแล้วเราจะสู้สืบไปเห็นจะไม่ได้ดูภาพแล้วจำจะต้องไปเข้ากับทางฝ่ายของอังกิมเนี่ยน่าจะดีกว่าน้องชายก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องนั้นจุบเลี้ยงเรามีพระคุณยิ่งนักจะทำดังนั้นเนี่ยมันไม่ชอบนะ เราจะสู้ตายเอาชีวิตแทนพระคุณมันถึงจะสมควรเป็นทหารการแค่เพียงนี้จะออกไปรบเอาชัยชนะให้จงได้พอถูกทักท้วงขึ้นมาฮูเสงก็เลยนิ่งอยู่ครั้นรุ่งขึ้นฮูหลุยก็ขึ้นมาพาทหารออกไปอังกิมให้หลำจงกวดเข้ารบรบกันได้สัก40เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันม้าต่อม้าก็เข้าใกล้กันฮูหลุยก็เอาเงาฟันหลำจงกวดหลำจงกวดหลบทันแล้วก็เข้ากระโจมจับฮูหลุยได้แล้วก็มัดเอาไปให้กับอังกิมอังกิมสั่งให้ฮูหลุยหมอบลงแต่ฮูหลุยไม่ยอมหมอบแล้วก็บอกว่าเองนั้นเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักคุณคนที่รักที่ชั่วก็ว่าดีไอ้ใจสุนัขกูจะกินเนื้อของเองให้จงได้พออังกิมได้ฟังดังนั้นก็โกรธสั่งให้ทหารเอาฮูหลุยได้ไปฆ่าเสียแล้วอังกิมกับหลังจงกวดมีความสบายด้วยเหตุที่ว่าคราวนี้มีชัยชนะดินสุราออกสู่กันกินพอคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าฮูหลุยที่ตายนั่นนะกลับเป็นขึ้นมาอีกแล้วอังกิมพอได้ฟังก็ยิ่งโกรธขึ้นมาว่าไอ้นี่เอาความเท็จมาพูดเปล่าๆแล้วก็สั่งให้ทหารเอาตัวไปฆ่าเสียผู้นั้นก็เลยร้องบอกว่าข้าพเจ้าบอกตามจริงจะให้ฆ่าข้าพเจ้าเปล่าๆล้ำจงกวดพอได้ยินนั้นก็ห้ามทหารว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเอาไปฆ่าเราจะออกไปดูก่อนแล้วก็ขึ้นม้าถืออาวุธออกไปนอกค่ายปรากฏว่าเห็นฮูหลุยมาจริงก็เลยบอกว่าไอ้ปีศาจจะสู้กับกูหรือยังไงเนี่ยว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบกับฮูหลุยได้30เพลงจับตัวฮูหลุยได้แล้วก็เอาไปให้อังกิมทหารทั้งปวงเห็นประหลาดก็ชวนกันมาดูแล้วอึ้งบอกว่าเขาฆ่ากันเสร็จแล้วยังกลับเป็นขึ้นมาได้อีกนะเนี่ยอย่างนี้นะไฟลงเกียรติกงจูจึงถามบอกว่าเหตุประการใดจึงชวนกันมาดูดังนี้อังกิมก็เล่าให้ฟังหลวงเจ็ดกงจูจึงบอกว่าวิชาแต่เพียงเท่านี้จะยากอะไรว่าแล้วก็ลุกไปแหวกผมฮูหลุยออกเอาเข็มกายสิทธิ์แทงลงที่ศีรษะแล้วก็ให้ทหารเอาไปฆ่าฮูเสงผู้พี่รู้ว่าน้องตายก็คิดสงสารบอกว่าเราได้ห้ามแล้วไม่ฟังแล้วก็เขียนหนังสือให้คนเอาไปให้กับอังกิมฉบับหนึ่งเป็นใจความบอกว่าเราจะขอเข้าด้วยอังกิมเห็นหนังสือแล้วก็มีความยินดีก็เลยให้ผู้ถือหนังสือนั้นกลับไปบอกนายด่านบอกว่าถ้ายอมแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเข้าไปหาผู้ถือหนังสือก็กลับไปบอกนายครั้นรุ่งเช้าฮูเสงก็จารึกธงว่าแซ่จิวบูอ๋องให้เอาขึ้นปักไว้แล้วก็จัดแจงเงินทองบรรดาสิ่งของที่มีเอาไว้คอยแล้วก็แต่งโต๊ะไว้คอยรับไปอันมากพอแลเห็นนางหนึ่งใส่เสื้อแดงหมวกทองเห็นแล้วแหมงามประหลาดนางเดินเข้ามาก็ถามบอกว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหนล่ะนางนั้นก็บอกว่าเราว่าชื่อโฮเหลงเสียงโปมาแต่เขากิวเบ่งสันเราเป็นครูฮูหลุยรู้ว่าอังกิมได้ฆ่าฮูหลุยน้องท่านท่านจะยอมเข้าด้วยเขาจึงมาช่วยฮูเสงรู้ก็ดีใจกับคำนับแล้วก็บอกว่าทหารข้าพเจ้าที่มีฝีมือก็ตายเสียหมดหลายคนแล้วยังอยู่ก็น้อยตัวเห็นจะสู้เขาไม่ได้จะพากันตายเสียเปล่าจึงยอมเข้าด้วยนางโฮเหลงเสียงโบก็เลยถามบอกว่าทหารยังมีอยู่เท่าไหร่ล่ะฮูเสงก็บอกว่าทหารนั้นมีอยู่20,000นางโฮเหลงเสียงโบก็บอกว่าขอมาสัก3,000เถอะเราจะสั่งสอนวิชาให้สัก3วันแล้วเราจะคุมทหารออกไปรบให้ท่านดูอย่าได้วิตกเลยฮูเสงพอได้ฟังก็มีความยินดีจัดทหารให้ตามที่นางขอแล้วก็สั่งให้ยกธงลงมาจารึกเสียใหม่ว่าติวอ๋องแล้วก็เอาธงที่เปลี่ยนใหม่นี้ขึ้นไปปักเอาไว้แล้วก็เขียนหนังสือไปปิดเอาไว้ที่ประตูค่ายว่าเราไม่ยอมเข้าด้วยอีก3วันจึงจะออกไปรบแหมท่านผู้ฟังถ้าฟังเห็นแล้วแหมมีการเหมือนกับปักป้ายโฆษณาขายของ นะวันนี้ปิดวันนี้เปิดเลยทีเดียวนะคราวนี้พอวันรุ่งขึ้นอังกิมก็เลยให้โฮจองต๋องเข้าไปถึงประตูค่ายเห็นอักษรที่ธงแล้วก็เห็นตัวหนังสือที่ปิดประตูก็แจ้งว่าหูเสียงนั้นคิดกลับเปลี่ยนใจไปแล้วก็เลยกลับมาบอกความแก่อังกิมแน่นอนครับอังกิมพอรู้ว่ามีการกลับกลอกอย่างนี้ก็โกรธก็เลยสั่งให้ทหารได้จัดแจงกันเอาไว้ครั้นถึงกำหนด3วันโฮเหลิงเสียงโบก็จัดทหาร 3,000 ชำนาญการให้ฮูเสงนำกองหน้าพากันยกออกไปถึงหน้าค่ายของอังกิมอังกิมเห็นก็คุมทหารออกมารบกับฮูเสงรบกันได้สัก30เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันโฮเหลิงเสียงโบก็เลยถอดหมวกออกเอาของวิเศษซึ่งห่อไว้ในผ้าเหลืองบนศีรษะแล้วก็เอาปลายกระบี่นั้นแหวะผ้าเอาของวิเศษนั้นปรากฏว่าก็บันดาลรัศมีช่วงไปเป็นวงล้อมพวกอังกิมเอาไว้แล้วก็อังกิมพวกทหารเหล่านั้นก็บังเกิดเรียกว่าความมืดมนไปทหารชาวด่านแลเห็นพวกอังกิมแต่ตรงกันข้ามพวกทหารอังกิมนั้นหาแลเห็นพวกชาวด่านไม่แล้วโฮเหลิงเสียงโบก็ขับม้าเข้ามาถึงตัวอังกิมเอากระบี่ตีเอาอังกิมนั้นได้รับความเจ็บปวดเหลือที่จะทนตกใจร้องกระโดดออกจากหลังม้าแล้วก็วิ่งหนีไปทหารชาวด่านก็ฆ่าพวกอังกิมตายเป็นหมื่นไปเลยนะครับโฮเหลิงเสียงโบก็พาทหาร 3,000 ซึ่งสอนความรู้เอาไว้นั้นสำแดงฤทธิ์ทำเป็นสีแสงไฟได้ทุกคนไปที่ค่ายอังกิมไล่ฆ่าฟันทหารแตกกระจัดกระจายไปสิ้นทั้งฝ่ายนางลงเกียรติกงจูอยู่ที่นอกค่ายรู้ว่าอังกิมผู้ผัวนั้นแตกหนีไปเห็นนางโฮเหลิงเสียงโบพาทหารไล่รุกมาถึงที่อยู่ก็มีความแค้นขับม้าเข้ามารบกับนางโฮเหลิงเสียงโบเรียกว่าคราวนี้เป็นขุนดาบผู้หญิงต่อขุนดาบผู้หญิงหรือว่านายทัพผู้หญิงเจอกันนะครับนางโฮเหลิงเสียงโบก็เอากระบี่นั้นฟันนางลงเกียรติกงจูแต่ยังไม่ทันตายขับม้าควบหนีไปข้างทิศตะวันตกหูเสงเห็นพวกอังกิมแพ้ทหารล้มตายไปอันมากก็มีความยินดีก็เลยเชิญนางโฮเหลิงเสียงโบนกับทหารกลับมาที่อยู่มามองทางฝั่งของนางลงเกียรติกงจูบ้างนางหนีไปทางได้110เซนพอได้พบอังกิมผู้เป็นผัวก็ลงจากม้าบอกความแล้วก็ให้ดูแผลที่นางโฮเหลิงเสียงโบเอากระบี่ฟันนางอังกิมเห็นภรรยาต้องอาวุธก็มีความสงสารนักเอายาใส่ให้แล้วก็พากันหยุดอยู่ที่นั่นเขียนหนังสือให้ทหารพาไปแจ้งความแก่เกียงจูแยเกียงจูแยพอรู้หนังสือก็ตกใจจึงบอกว่าการทั้งนี้จำจะไปถึงจะได้ก็เลยสั่งให้ลี่เจ้งคุมทหารอยู่รักษาค่ายให้โลเชียเป็นปีกขวาหุยฮอเป็นปีกซ้ายจัดทหาร 3,000 พร้อมแล้วเกียงจูใหญ่ก็ขี่ม้ารีบยกไปครั้นมาถึงไปเห็นอังกิมก็เลยหยุดทหารอยู่ทั้งฝ่ายอังกิมตอนนี้หนีซ่อนอยู่ในป่าเห็นเกียงจูใหญ่ยกมาก็ดีใจก็พาภรรยาออกมาแล้วก็คุกเข่าลงคำนับเกียงจูใหญ่เห็นดังนั้นก็บอกว่าท่านเป็นทหารมีฝีมือเคยทำศึกสงครามชนะมามากแล้วคราวนี้เหตุใดจึงเป็นอย่างนี้ล่ะอังกิมก็คำนับแล้วก็บอกว่าเมื่อข้าพเจ้ามาถึงด่านกาบองขวนได้รบกันฆ่าชาวด่านตายไปเป็นอันมากหูเสียงนั้นยอมเข้าด้วยครั้นอยู่มาเนี่ยมีนางหนึ่งพาทหารออกมาช่วยแล้วก็แผลงฤทธิ์มืดมัวจะแลไปข้างไหนก็ไม่เห็นแล้วยังมาตีเอาข้าพเจ้าเจ็บปวดสาหัสดังจะขาดใจตายพวกทหารเขานั้นมีฤทธิ์ทำเป็นไฟได้ไล่ฆ่าฟันทหารเราตายหนีไปอันมากข้าพเจ้าเห็นเหลือสติปัญญาที่จะต่อสู้ก็เลยหนีโทษข้าพเจ้าผิดนักตามแต่จะโปรดเกียงจูใหญ่พอได้ฟังคำสารภาพอย่างนี้ก็บอกว่าซึ่งความผิดของท่านทั้งนี้เราจะยกโทษเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าแล้วก็เรียกขึ้นมานั่งเพื่อที่จะปรึกษาว่าราชการกันต่อไป กลับไปฝ่ายโฮเหลงเสียงโบ้บ้างนะครับโฮเหลงเสียงโบ้รู้ข่าวว่าเกียงจูแยยกมาก็ขึ้นม้าพาทหาร 3,000 ไปที่ทัพของเกียงจูแยเกียงจูแยเห็นโฮเหลงเสียงโบ้ก็รู้จักครับก็เลยพาทหารออกมาแล้วก็บอกว่าท่านกับเราก็เรียนรู้ครูเดียวกันบัดนี้ไม่รู้หรือว่าพระเจ้าติวอ๋องนั้นกระทำผิดขุนนางราษฎรได้ความยากแค้นล้มตายไปอันมากพระเจ้าบูอ๋องซึ่งทรงสัจธรรมให้เรามาปราบปรามผู้กระทำผิดเหตุใดท่านจึงมาเข้าด้วยหูเสงฆ่าทหารเราตายไปอันมากอย่างนี้ล่ะท่านเห็นว่าพระเจ้าติวอ๋องทำชอบเราหรือยังไงโฮเหลงเสียงโบ้พอได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะจึงบอกว่าท่านน่ะเป็นคนโลภรักยศเห็นแก่ลาภหาสัตว์สื่อใหม่ถือตัวว่าเป็นอาจารย์มีความรู้แล้วกลับมาว่าเราซะอีกแล้วว่าแล้วก็ขับม้าลุกใกล้เกียงจูแยเข้าไปทั้งฝ่ายโลเฉียหุยหอก็เข้าช่วยเกียงจูแยโฮเหลงเสียงโบ้เห็นว่าจะสู้ด้วยฝีมือก็เหลือกำลังแล้วล่ะแล้วก็ทำถอยไปแล้วก็แก้เอาของวิเศษที่ศีรษะออกรัศมีของวิเศษนั้นก็เป็นแสงไปไกล15วานะก็คือแสงออกไป30เมตรทีเดียวแสงนั้นไปถูกเอาเกียงจูแยและทหารทำให้ทุกอย่างมืดมัวไปไม่เห็นข้าศึกโฮเหลงเสียงโบกก็ได้ทีขับม้าเข้าไปแล้วก็เอากระบี่ฟันถูกเกียงจูแยขณะนั้นเกียงจูแยหาได้ใส่เสื้อเกราะไม่พอถูกกระบี่เข้าเลือดก็ไหลโซมตัวเจ็บปวดเหลือที่จะทนก็ขับม้าหนีทหารของโฮเหลงเสียงโบกก็ฆ่าทหารของเกียงจูแย่ทันนัดตัวแล้วก็ตายไปอันว่าแล้วโฮเหลงเสียงโบกก็พากันไล่ติดตามเกียงจูแย่ไปทันที่ช่องแคบเอาค้อนเหล็กตีถูกที่ต้นคอของเกียงจูแย่ทำให้เกียงจูแย่ตกม้าลงไปแล้วก็สิ้นใจตายโฮเหลงเสียงโบกลงจากม้าแล้วก็ไปตัดศีรษะของเกียงจูแย่พอเห็นกงเสียงจู้เดินทำเพลงมาก็รู้จักจึงร้องห้ามบอกว่าอย่าเข้ามาที่นี่เราจะตัดศีรษะของเกียงจูแย่กงเสียงจู้ก็บอกว่างดก่อนงดก่อนอาจารย์ใช้เรามาคอยอยู่โฮเหลงเสียงโบก็โกรธเอากระบี่ฟันกงเสียงจู้กงเสียงจู้หลบได้ก็แล้วกระบี่ฟันโฮเหลงเสียงโบคราวนี้ไปถูกหมวกทำให้ของวิเศษที่บนศีรษะนั้นก็กระเด็นลงมาแต่หามีฤทธิ์เหมือนแต่ก่อนไม่ด้วยเหตุที่ว่าแพ้ฤทธิ์เสื้อของกงเสียงจูที่ใส่มาโฮเหลงเสียงโบกคิดขัดใจบอกว่าเหตุใดคนนี้จึงมาสู้ของวิเศษเราได้คิดแล้วก็รำกระบี่เข้าไปไล่ฟันกงเสียงจูกงเสียงจูก็โกรธก็เอาตราทองที่มีฤทธิ์มากเนี่ยทุบเอาศีรษะของโฮเหลงเสียงโบ๊ทแตกกระจายไปเลยแน่นอนครับตายครับพอตายแล้ววิญญาณนั้นก็ไปอยู่ห้องศีลใต้แปลว่าที่ประชุมของดวงจิตที่ถูกสาปมานะครับแล้วกงเสียงจู้ก็เก็บเอาของวิเศษของนางโฮเหลงเสียงโบ๊แล้วก็เอายาในน้ำเต้ากรอกปากของเกียงจูแยเกียงจูแยต้องบอกว่ายิ่งกว่าแมวเข้าชีวิตอีกครับพอได้รับยาในน้ำเต้านั้นก็กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาลืมตาแลเห็นกงเสียงจู้แล้วก็คำนับบอกว่าโอ้เป็นบุญจริงๆที่ได้พบท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าครั้งนี้บุญคุณนั้นหาที่สุดไม่ได้กงเสียงจู้ก็เลยบอกว่าอาจารย์เรารู้ว่าเคราะห์ท่านร้ายนักก็เลยให้เรามาช่วยอยู่ช้านานเกียงจูแยพอรู้ก็คำนับกงสิงจุกงสิงจุก็ลากลับไปที่เฮกอิวเก๋งถ้าแปลเฮกอิวเก๋งก็แปลว่าเก๋งแก้วนั่นแหละนะครับเกียงจูแยก็มาที่ค่ายกลับมาถึงกลางทางก็บังเกิดพายุต้นไม้ใหญ่น้อยหักเอ็นไปแล้วก็แลเห็นซินกงป้าขี่เสือเดินมาเกียงจูแยจะหลีกหนีก็ไม่ทันจึงจำเป็นต้องทักว่าท่านจะไปไหนล่ะสิงกงป้าหัวเราะแล้วก็บอกว่าท่านอย่าหนีเราเลยเราตั้งใจจะมาคอยแก้แค้นเมื่อท่านคบกับลำเก็กเสียงอ๋องท่านไม่แลดูหน้าเราเรียกท่านก็ทำเมินเสีย แล้วก็ยุให้ลำเก๊กเสียงอ๋องว่าหยาบช้าทั้งให้นกมาจิกศีรษะของเราอีกท่านคงจำได้เราเนี่ยมีความแค้นนักวันนี้ไม่ปล่อยตัวท่านไปแล้วจะให้ตายอยู่ที่นี่แหละว่าแล้วก็เงื้อกระบี่ขึ้นจะฟันเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เอากระบี่รับเอาไว้แล้วก็บอกว่าท่านกับเราเรียนวิชามาด้วยกันถึง40ปีว่ากันไปแล้วก็เหมือนพี่กับน้องแหละเราจะได้ยุยงลำเก๊กเสียงอ๋องทำแก่ท่านที่ว่าดังนั้นหาทำอย่างนั้นไม่เราช่วยป้องกันไว้อีกท่านยังไม่เห็นบุญคุณของเรากลับมาว่ากล่าวดังนี้สินกงป้าก็เลยบอกว่าเองเป็นคนไม่ดีด้วยกันทั้งสองคนนั่นแหละอย่าพักพูดให้แก่ตัวเลยเก่งจูใหญ่ก็เลยตอบว่าซึ่งเราจะกลัวท่านนั้นหาไม่แต่เรานั้นกลัวความนินทาว่าเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันจะมาฆ่ากันเองอย่างนี้มากกว่าว่าแล้วก็เอากระบี่ฟันซินกงป้าเป็นทีหนึ่งแล้วก็หนีไปที่ตะวันออกซินกงป้าก็เลยขับเสือไล่ตามไปครั้นใกล้ก็เอาแก้วอันมีฤทธิ์ซึ่งเกิดแต่ต้นแผ่นดินทิ้งถูกหลังของเกียงจูแย่คราวนี้เจ็บอีกแล้วครับเกียงจูแย่ก็ถึงขนาดที่ว่าเจ็บสาหัสทุดนั่งเลยทีเดียวทางฝ่ายฮู่ลิวสุนโตหยินยืนอยู่หน้าถ้ำหุยเล็งต๋องเขาเฮียบเล็งสันและเห็นซินกงป้าก็ร้องเรียกซินกงป้าแกล้งทำเมินเรียกว่าหูทวนลมไม่ได้ยินไปอย่างนั้นฮู่ลิวสุนโตหยินก็เลยซ้ำเรียกอีกบอกว่าอาจารย์ให้เรามาคอยอยู่ซินกงป้าเหลียวไปเห็นอ้อรู้จักกันว่าฮูลิวสุนโตหยินคนนี้มีฤทธิ์นักจะอยู่สู้รบไม่ได้แน่ๆก็เลยหนีไปฮูลิวสุนโตหยินก็เลยหัวเราะร้องบอกว่าอย่าหนีเราเลยว่าแล้วก็เอาเชือกที่หลงยันโยนไปมัดสินกงป้าแล้วก็สั่งให้อึ้งกิมเล็กสู้คุมตัวไว้จะเอาไว้ให้อาจารย์ทำโทษที่เขากิเลนแล้วก็พยุงเกียงจูใหญ่ให้ลุกขึ้นนั่งเหนือแผ่นศิลาพร้อมทั้งให้ยากินเกียงจูใหญ่กินยาเข้าไปแล้วก็มีความสบายคุกเข่าลงคำนับบอกว่าโอ้ยท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ลากลับมาที่ค่ายฮูลิวสุนโตหญิงก็พาตัวของซินกงป้ามาคันถึงหยกหูกงที่อาจารย์ง่วนทีเสียนจุดอยู่พอได้เห็นรูปธงปักหน้าเก๋งสองคันเขาก็ถางตามทูบเอาไว้คู่หนึ่งนะสัญลักษณ์อย่างนี้รู้เลยว่าอาจารย์อยู่ก็เลยเข้าไปคุกเข่าลงกราบคำนับง่วนสีเทียนจุนแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านใดข้าพเจ้าไปจับตัวซินกงป้านั้นข้าพเจ้าได้จับตัวมาแล้วอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนก็เลยให้หาตัวซินกงป้ามาถามบอกว่าเหตุไรตัวจริงไปทำร้ายเกียงอยู่แย่ศึกอาสาพระเจ้าบูอ๋องมาปราบผู้ผิดเพื่อที่จะให้แผ่นดินเป็นสุขนี่หากว่ารู้ให้ไปช่วยทันเกียงจูแย่จึงรอดถ้าเกียงจูแย่ตายราชการพระเจ้าบูอ๋องก็จะเสียคนทั้งพวงก็จะได้ความเดือดร้อนชอบแล้วหรือยังไงสินกงป้าพอได้ฟังตกใจกลัวก้มหน้านิ่งอยู่เรียกกันว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรล่ะนะครับจะเกิดอะไรต่อล่ะคงต้องติดตามกันในครั้งหน้าเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมวัฒนบุญจับคงต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการระบายน้ำการป้องกันน้ำเค็มและการกักเก็บน้ำจืดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด One Grid 1 พลังเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

0: สำหรับประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองเป็นอาคารชลประทานสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีประตูระบายน้ำจำนวน5ช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีบทบาททั้งในการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากป้องกันและบรรเทาอุทกภัยป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำและเก็บกักน้ำจืดสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจัดตั้งศูนย์อำนวยการและจัดเตรียมถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนหลังฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน
2: นายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วและเร่งจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งให้กับผู้ประสบภัยต่อไปรสุคนจอมพลสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอจอมทองและดอยลอสั่งเปิดประตูระบายน้ำลดระดับแม่น้ำปิงพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่รับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
3: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยลอหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24D บ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเรือท้องแบนอพยพประชาชนหลังสถานการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6 12และ13บ้านท่าเสาได้รับผลกระทบกว่า25หลังคาเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่แม้ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะก็หันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งเนี่ยชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกับโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ลูกสาวแห่งชาติทุกคนเลยมีความสามารถแล้วก็ชีวิตนั้นไม่ธรรมดามีทั้งความพยายามความมุ่งมั่นความอุตสาหะภาคเพียรถึงแม้จะมีลมใต้ปีกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แต่เหนืออื่นใดก็คือความบากบั่นฟันฝ่าอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นลูกสาวแห่งชาติอย่างลิซ่านะฮะหรือเนเน่ที่กำลังลุ้นกันว่าเพลงอะไรจะเป็นเพลงที่จะใช้ในการประกวดรอบชิงหลายคนบอกคาดเดาไปถึงเมทัลลิก้ากันเลยหรือว่าลูกสาวแห่งชาติจากทั้งธิดาลูกทุ่งท่านนี้ที่ได้ไปเจอกันเมื่อวันแถลงข่าวแคมป์ไฟดนตรี16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าแผ่นดินนี้มีตำนานเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำแล้วก็มีศิลปินดาวล้อมเดือนไปแล้วก็มีระดับศิลปินแห่งชาติระดับศิลปินรุ่นใหญ่ๆมานะฮะมาให้ความเอ็นดูเมตตาแล้วก็บอกว่าจะแต่งเพลงให้อย่างเช่นพี่แอดคาราบาวแล้วก็มีทางอาจารย์ไข่มาริโฮน่าด้วยที่เชิญมาเป็นแขกรับเชิญในการจัดแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าครั้งที่16นะฮะ16ปีในวันที่5ธันวาคมที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ตำนานในบทนี้ก็ผมได้มีส่วนหนึ่งในตำนานนี้ด้วยกับหน้าที่พิธีกรและพิสันมโนพุทธานด้วยก็คงจะได้ไปเจอกันที่นั่นนะครับเขายังมีอีกหลายๆคนหลายๆท่านที่ถือว่าเป็น

ก็มีความเป็นเมตตาเป็นอะไรก็ดูแลกันดีมากนะครับแล้วก็คือเนี่ยแหละคือคนที่เป็นมิตรกันจริงๆถ้าเป็นคนที่เป็น FC จริงๆเนี่ยเขาจะแบบเป็นว่าทนุถนอมคอยดูแลกันอะไรต่างๆที่จะช่วยกันแหละเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ทำให้ดูแล้วศิลปินที่เขารักเนี่ยได้เดินไปอย่างมีความสุขนะฮะนอกจากมอบเสียงเพลงถึงแม้จะบรรยากาศตรงนั้นจะอบอ้าวเพราะฝนมันกำลังจะตกแล้วมันอบอ้าวที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำตรงที่ตรงแถลงข่าวแล้วก็ย่านีก็เอาทิชชู่มาเช็ดเหงื่อนะฮะพัดลมแบบเล็กๆมาเป่าให้แฟนคลับก็เอานู่นเอานี่อะไรมาช่วยผมดูแล้วโอ้น่ารักนะฮะน่ารักนี่คือแฟนคลับที่งดงามกันนะครับก็คงคล้ายๆเพื่อชีวิตแต่เพื่อชีวิตเราจะแบบดูแบบห่างๆนะฮะเราไม่ได้ไปแบบใกล้ชิดแล้วก็ดูแลกันอย่างแบบเหมือนเป็นลูกสาวแห่งชาติจริงๆนะฮะแต่พอมาดูประวัติแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะฮะก็กว่าจะก้าวขึ้นมาได้ถึงปัจจุบันนี้ที่ซื้อบ้านหลังเป็นร้านให้กับคุณย่าอยู่เนี่ยก็บอกว่าต้องเป็นก่อนประกวดเนี่ยเป็นนักเรียนคือตอนเป็นนักเรียนตอนนี้ก็เป็นนักเรียนอยู่แต่ว่าตอนก่อนประกวดเนี่ยแบกลำโพงไปร้องเพลงตามตลาดเป็นนักร้องนักเรียนที่จับใหม่เพื่อความสุขของครอบครัวนะฮะโอ้โหแบบคือชีวิตยากลำบากแล้วก็มุ่งมั่นที่จะให้ตนเองได้ผ่านพ้นความยากลำบากแล้วก็ไม่ใช่ตนเองแล้วก็เป็นการให้กับครอบครัวให้กับคนที่มีพระคุณอย่างเช่นคุณย่านะฮะตอบแทนบุญคุณก็นี่แหละคือความเจริญของคนที่เป็นเด็กที่กตัญญูแล้วก็เป็นศิลปินในอนาคตที่คิดว่าตอนนี้แหละครับก็ไม่ใช่อนาคตตอนนี้ด้วยแล้วก็อนาคตต่อไปก็คงจะต้องถือว่ายิ่งใหญ่มากกว่านี้แหละนะฮะตอนนี้ก็โด่งดังมากอยู่แล้วก็เลือกบทเพลงที่เพลงที่อาจารย์ไข่แล้วก็ต้นข้าวสุริยาที่ร้องคู่กันแล้วต้นข้าวก็แอบนะฮะแอบขิงกับพี่แอดบอก3ล้านวิวนะคะนะคะพี่แอดนะเรียกพี่แอดเลยนะพี่แอดบอกอยู่เป็นเพราะว่าเขาก็เนอเหมือนกันนะฮะเนอจากสาวเหมือนกันแล้วก็เนอจากหนุ่มสุพรรณนะจากพี่แอดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีกับผมวิญญาณรุ่งสมัยในคืนวันเสาร์วันที่19กันยายนครบ60วันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับของผมเหมือนกันนะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆที่อวยพรกันมาตั้งแต่เช้ามายังไม่ขาดสายเลยทั้งในเฟซแล้วก็ในไลน์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อุตส่าห์เดินทางจากอยุธยามาคลาดกับผมนิดเดียวพอดีผมอยู่เวรทั้งวันในวันเกิดก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องทำงานถึงจะเกษียณในอาทิตย์หน้าแล้วก็ยังทำงานจนถึงวันสุดท้ายนะครับก็วันนี้ก็ทั้งถ่ายทอดสดนะฮะถ่ายทอดเสียงสัตว์เมื่อวานนะครับแล้วก็อ่านข่าวทั้งวันตั้งแต่เช้าแล้วก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่อ่านข่าวตลอดทั้งอาทิตย์เพราะว่าจะทำหน้าที่จนถึงที่สุดก็คือในวันช่วงก่อนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ลาพักผ่อนที่เหลืออยู่อาทิตย์หนึ่งแต่ก็ทำงานจนกระทั่งอ่านข่าวจนวันสุดท้ายแล้วเป็นผู้ประกาศนะผู้ประกาศได้รายงานข่าวคนสุดท้ายด้วยเพราะว่าตำแหน่งนี้เขาจะยุบไปหมดแล้วตามโครงสร้างของระบบราชการใหม่แล้วก็ผมก็คงจะได้ฝากไว้เป็นความทรงจำในเรื่องของการทำงานทั้งเรื่องการอ่านข่าวของวิทยุแห่งประเทศไทยวิทยุแห่งชาติที่ได้เดินทางกันมา37ปี36ปีกว่าแต่จริงๆถ้าเป็นนับตอนที่เข้ามาเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็ประมาณ41ปีครับมาแบบเสื้อผืนหมอนใบจริงๆจากเด็กฝั่งทนแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพราะสมัยก่อนนั้นการเดินทางมาจากฝั่งทนไปถึงวิภาวดีรังสิตนั้นลำบากมากแล้วก็มาอยู่เวรฝึกกับพี่ปีชาทรัพย์โสภาพี่ประพจน์สาครบุตรและพี่ประพันธ์ที่หลังจากพลึกก็กินนอนอยู่ที่สถานีเพื่อที่จะได้ฝึกตนเองให้ได้เพื่ออ่านข่าววิทยุแห่งชาติและเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดเสร็จเสียทอดเสียงพระราชพิธีต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในการที่ได้ทำรายการเพลงเพื่อชีวิตกับถนนดนตรีทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคือวันนี้อยู่กับคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วที่เดินทางด้วยกันไปกับคุณสมเกียรติแท้มณีเมื่อช่วงที่ผ่านมาในงานนะฮะในงานสวดพระพิธรรมนะครับท่านรองชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์หรือรองบิ๊กที่ท่านรักถนนดนตรีมากๆเลยที่อุบลราชธานีเมื่อช่วง

ทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆของเราคุณณรงค์ศักดิ์นิยมทองนะครับคุณระกิจลักการชนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีมณีพันธ์เทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยา0816346452นะครับ0816346452แล้วก็บรรยากาศต่างๆของการไปร่วมกิจกรรมในการทำงานกับเพลงเพื่อชีวิตก็จะได้ถ่ายทอดให้คุณฟังกันในช่วงเวลานี้ถึงเที่ยงคืนนะครับ3ชั่วโมง4ทุ่มอย่าลืมติดตามทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11กับถนนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่วิภาวดีรังสิตก็จะนำเทปมาคืนนี้เป็นเทปที่2นะฮะแล้วก็เทปสุดท้ายของเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและอาซิเผือกคนดันเกวียนนะครับเทปหน้านะฮะเทปหน้าบรรยากาศของ78ปีนะฮะนักเดินทางจุดพักของนักเดินทางนักหนาคาราวาน78ปีและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายอย่าลืมติดตามกันได้ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับก็ทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุทั้งในสื่อออนไลน์ทั้งใน Facebook ทั้งใน LINE นะฮะทั้งใน YouTube ทุกช่องทางทนดนตรีของพื้นที่กันไว้หมดแล้วนะครับนุ่มสุพรรณที่แบทเล่นกับวงแบสแอสนะฮะหรือไอ้ตูดหมึกมีบอมสินเจริญนะครับแล้วก็ทางคุณแล้วก็น้องดั้มนะฮะแล้วก็สมาชิกของคาราบาวบางส่วนซึ่งคาดว่าถ้าปีหน้าทนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่ต่อก็จะเชิญแบดแอสในการเล่นเป็นลักษณะของดนตรีโฟกมาฝากคุณในปีต่อไปกันด้วยอย่าลืมติดตามกันนะครับนุ่มสุพรรณครับ

น่ห์ของความเป็นลูกทุ่งเนี่ยก็คือนอกจากว่าใส่ซื่อสื่อสารแบบตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วก็แบบเหมือนมันออกมาแบบจริงใจนะครับแล้วก็แบบภาษาต่างๆเนี่ยจะสังเกตดูว่ามันจะเป็นภาษาที่สื่อกันแบบไม่ซับซ้อนไม่ต้องคิดคำสวยหรูนะครับเองค่าๆอะไรเงี้ยรักคือรักใช่คือใช่อะไรเงี้ยแบบชัดเจนเหมือนคำของชาวบ้านที่ใช้คุยกันดังนั้นในการสื่อความหมายเหล่านี้พอเวลาที่ถ้าเราใช้ศิลปินลูกทุ่งเนี่ยเวลาที่เขาไปแสดงเพราะเขาจะอยู่กับชาวบ้านนี่ตลอดเล่นดนตรีหรือแม้แต่ทั้งหมอลำเนี่ยอย่างเมื่อวันก่อนที่ในคลิปที่ลำใหญ่เล่นแล้วมีคนป่ามะม่วงขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เธอก็แบบหยุดแล้วก็ใครป่ามะม่วงเลยก็เป็นการสื่อความหมายแบบตรงๆเลยนะฮะคือไม่ต้องอะไรอ่ะครับคือชัดเลยใครทำไมมีอะไรไม่พอใจอะไรเนี่ยนะฮะเออมันก็นี่แหละครับแล้วก็เหมือนกันนักร้องอย่างทางที่เราได้ฟังอยู่ว่าแฟนคลับหรือว่าทางผู้ชมจะชื่นชอบไม่ว่าจะทางต้นข้าวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเสียงเนี่ยออกมาเป็นกันที่แบบตรงไปตรงมาแบบเสียงแบบภาษาอยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นของออกลูกเนิ่นๆนิดๆแต่เพราะแล้วก็มีแบบลูกเอื้อนนะฮะแล้วเวลายิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งเข้าใจว่าทำไมคนก็ชอบเพราะว่าเขามีการพูดคุยที่แบบคือเด็กต้องยอมแล้วว่ายังเป็นเด็กที่เรียนมัธยมอยู่แต่คือเรียกว่าเอาอยู่คือคุยแล้วพูดแบบถูกใจถูกใจนะฮะไม่ต้องใช้คำแบบนักพูดในสภานี่ก็จะถูกใจนะครับตั้งแต่สภานี้ก็จะถูกใจกันอีกแบบหนึ่งนะฮะถูกใจแต่ไม่รู้เรื่องครับครับก็อาจจะรู้นะฮะรู้กันเขารู้กันเองก็ว่ากันไปนะครับครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของทนดนตรีของพิญญรุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณสุวิทย์สมนัตเขาคุมเสียงในไลน์บอกเพลงเพราะมากขอบคุณมากครับคุณปัทมาครับมีคุณอะไรแฟงอ๋อสภาทนายความน้องที่เขาเป็นรปภ.แล้วเขาเรียนหนังสือต่อทางด้านกฎหมายดีครับตอนนี้ผมก็กำลังคุยแล้วก็ไม่ได้กำลังคุยอย่างเดียวนะครับคือทนายมาดำเนินการเรื่องการฟ้องคดีที่หมิ่นประมาทในช่วงที่ผ่านมาที่ช่วงทนดนตรีไลน์กับคาราบาวที่มีคนบอกว่าเอาเงินจัดทนดนตรีมาจัดงานเกษียณเนี่ยก็เลยต้องฟ้องครับก็สำนวนคำฟ้องอะไรเสร็จแล้วนะฮะอาทิตย์หน้าก็คงจะเริ่มยื่นศาลกันเป็นที่เรียบร้อยก็มีอวยพรเข้ามาต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมขออ่านในไลน์ก่อนนะครับคุณวุฒิเมืองนนท์มีความสุขมากๆสุขสันต์รอบวันเกิดใครทำอันนี้ดีจังที่เอาคุณโดมนครสวรรค์ส่งเข้ามาด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากเช่นกันแล้วขอบคุณคุณโดมนครสวรรค์ด้วยตลอด3ปีที่ผ่านมาที่ทำแบนเนอร์มาให้โดยไม่คิดมูลค่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงที่ผ่านมาต้องขอบคุณมากๆนะครับกับการออกแบบของเพื่อนวัดนวลอรดิษฐ์คุณจอกวัสันวงสว่างคุณอะไรเนี่ยพันไทยใช่ไหมฮะทำภาพที่ผมส่งเข้าไปที่เป็นภาพที่วันเลี้ยงเกษียณนะฮะเนื่องจากปีนี้เกษียณราชการของทางกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยมีรุ่นเดียวกันที่เกษียณนั่นคือมีท่านผู้อำนวยการผู้ในการส้มนะฮะก็ผู้ในการก็เกษียณพร้อมกันด้วยนะครับวนิดาโคจเสนีแล้วก็มีพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดก็ทางด้านเทคนิคแล้วก็มีคุณแซมคงศักดิ์สายวงด้วยเกษียณปีนี้นะครับมีคุณไพโรจน์นะฮะนี่ก็อยู่เครื่องส่งที่รังสิตอยู่กับคุณเมฆเขานะครับขอบคุณมากนะครับทำแบบเป็นภาพที่ผมมันที่ทางคุณภรรยาผู้ในการส่วนกระจายเสียงในประเทศเขาร่วมกันจัดกันด้วยกันกับน้องๆนะฮะตอนแรกผมจะไม่ไปร่วมงานนะครับก็
น้องๆเขาขอให้ไปร่วมงานเพราะว่าเขาบอกพี่อยู่ที่นี่มาตลอดไม่เคยย้ายไปที่ไหนเพราะว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวอ่านข่าววิทยุแห่งชาติแล้วก็อยู่มา37ปีแล้วเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้มาเป็นครั้งสุดท้ายก็ถือว่าเป็นลูกม่อที่นี่ด้วยแล้วก็เลยต้องมานะครับนะครับขอบคุณมากนะครับทำสวยดีฮะอันนี้เขาทำสุขสันต์วันเกิดที่เอาภาพจันทร์ที่ผมถ่ายรูปหน้าสถานีเพราะว่าอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิตหลังจากที่เรียนจบมัธยมเลยนะครับแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยก็ปีแรกๆก็เรียนไปได้สักสองปีก็ไม่เอาแล้วเลิกนะครับมีรูปไอ้มดแดงด้วยนะฮะรุ่นสิงห์นะครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากครับสุขสันต์วันเกิดนายโยขอให้นายโยมีความสุขสมหวังคุณลิงลี่ก็มีเพียงลมพัดผ่านในบทกวีนะครับเยอะเลยฮะคุณโจ1714มีความสุขมากๆส่งภาพเค้กมาคุณปอชิตาคุณตะวันนะครับนี่คือในสมาชิกของลายถนนดนตรีส่งภาพอวยพรมาแล้วก็มีเค้กมาเต็มไปหมดเลยนะฮะทานไม่ไหวนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับคุณวัดนะฮะคุณออสนะครับเทซี่แชปแมนนะฮะใช่วันนี้ก็ผมอ่านเรื่องนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้ในช่วงในท้ายคุณปอชิตาคุณจาก081อ๋อเหมือนเบอร์โทรสุขสันต์วันเกิดขอบคุณครับคุณเกตคุณเกตหรือคุณเคทคุณเกตหรือเปล่าฮะ KET เคทหรือเกตสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบคุณมากครับก็มีความสุขในวันเกษียณอายุราชการคุณพัฒนะฮะคุณพัฒก็ส่งภาพมาด้วยเค้กเป็นชั้นๆเลยคุณนุ้ยพิษโลกนะฮะขอบคุณมากครับคุณบุญชัยนะฮะส่งมาแล้วขอบคุณมากครับคุณปัดต่อยนะฮะพรจะก็ส่งมาดร.ณรงค์ครับขอบคุณมากครับดร.ณรงค์ครับแล้วก็ขุนเด่นด้วยฮะวันนี้เยอะวันนี้สมาชิกที่ไม่ค่อยได้เข้ามานี้ตอนนี้ส่งมาเยอะเลยนะฮะคุณสุนะครับขอบคุณมากครับเจนนี่บ่าวเจนนี่บ่าวเจนนี่บ่าวนะครับก็สุขสันต์วันเกิดเราจะไปเจอกันที่ไร่หุบกระพงป่ะเนี่ยเจอกันที่งานน้ำหมูก่อนมั้งนะครับวันที่10ตุลาไม่ใช่คนรวยและไม่ใช่คนจนพาพี่ไปกินอาหารดีๆพักชมบรรยากาศสบายๆที่ไหนครับแจ้งมาผมจะไปรับอ๋อคุณคนโอ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากฮะคุณเจี๊ยบสุพรรณบุรีด้วยครับคุณมาเรียครับขอบคุณมากครับโหวันนี้เยอะนะฮะมาคุณเอนางไพรนะครับคุณเรศสุรต๊อกนะฮะดอกไม้หอมนะครับคุณอ้อยเอเจนะฮะชีวิตคือการเดินทางครับคุณเอกสหายมาริโอน่าคุณจินนี่นะครับที่ส่งมาให้เรื่องของอวยพรมันเกิดคุณไมเดียวันนี้เยอะนะสมาชิกที่คงต้องรู้ว่าสมาชิกที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเนี่ยเยอะมันคุณแจ๋วค่านะฮะแล้วก็คุณคนหลังเขาคุณพงศ์นะครับพี่ลิสนะครับอะไรนิดนึกว่าจะเงียบๆบังสมานนะฮะเลขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์และส่งภาพของจันไข่กับผมมาด้วยครับขอบคุณมากนะครับครับนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ส่งข้อความทั้งเรื่องการเกษียณราชการแล้วก็เรื่องของวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยนะครับ 3:42 นครับเพลงที่ผมเดินทางไปอุบลราชธานีนะครับก็ที่ผ่านมาไปร่วมงานสวดนะครับสวดพระพิธรรมศพของท่านรองเทพบดีบิ๊กที่อุบลระหว่างทางขึ้นไปทาง M6 นะครับเห็นลำตะคองสวยทีเดียวนะฮะแต่น้ำไม่ค่อยมากนะฮะแสดงว่าปรากฏการณ์เอลนิโยก็ได้เกิดขึ้นอย่างที่เห็นแล้วฝนตกขนาดนี้จริงๆหลายที่ก็บอกว่าตกหนักๆทั้งนั้นนะฮะที่สุพรรณดามาขันเตี้ยก็แจ้งว่าฝนตกหนักที่ขอเพลงของปู่พงศิษฐ์ไว้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับก็บอกว่าตกหนักๆมากๆก็ระวังด้วยตอนนี้หลายที่ครับลมสักลมเก่าที่มันสักครู่โทรมาก็เหมือนกันเพชรบูรณ์กับน้ำไหลตกมาหนักๆมากๆระหว่างเรื่องของน้ำป่าและหลายที่ก็ให้อพยพขึ้นที่สูงสำหรับข้าวของระมัดระวังนะฮะหลายที่ก็ทางรัฐมนตรีทางมหาดไทยเขาแจ้งให้ผู้ว่าได้ช่วยกันดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ก็ระมัดระวังในสถานที่ต่างๆหลายที่ก็ปิดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตามที่มีน้ำตกนะฮะแล้วก็ภูเขาสูงแล้วก็เรื่องดินสไลด์ด้วยก็ระมัดระวังด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกกับทนดนตรีคืนวันเสาร์ลำตะคอง

ังเป็นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยังต้องอยู่ในเรื่องปัญหาเดิมๆสำหรับชาวนาก็คืออย่างยากจนจะร่ำรวยไม่ได้สักทีสำหรับชาวนาบ้านเมืองไทยที่ทำข้าวทำพืชผลการเกษตรให้กับเราได้กินได้อยู่ได้กินได้ใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็ไปทุกครั้งสำหรับชาวนาที่เวลาไปบ้านพุทธาก็จะไปแวะเวียนนะฮะไปกินข้าวไปนั่งพูดคุยกับชาวนาแต่ทำอะไรช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกครับก็ได้แต่ฟังปัญหาหรือแลกเปลี่ยนหรือมีสิ่งที่มีอะไรที่คุยแล้วเขาสบายใจจะมีแต่เสียงหัวเราะหรือความร้อนให้ลบเลือนหายได้ในช่วงเวลาหนึ่งขณะหนึ่งก็ยินดีนะครับบางทีไปแต่ละครั้งเขาก็จะชื่นชอบแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรให้ทานให้กินตามวิถีชีวิตชาวบ้านชาวนานะฮะที่อยู่ที่อุตรดิตถ์บ้านพ่อตาก็จะไปแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วผมก็จะได้สัมผัสแล้วก็ได้ข้อมูลก็เราก็ได้จะมาแล้วก็พูดคุยให้ฟังว่าทำไมถึงยังไม่สามารถที่จะได้ให้ชาวไร่ชาวนาของเราลืมตาอ้าปากหรือว่าสามารถที่จะยืนหยัดในอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงต่อไปเพราะว่าเหนื่อยยากกับการทำงานที่เหมือนกับถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของสนธิดนตรีผมพิญโยนุ่งสมัยนะคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับก็ขอบคุณมากมากกับทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาในการอวยพรในวันคล้ายวันเกิดในวันเกิดปีนี้เป็นวันเกิดที่60มีความรู้สึกแปลกๆกันว่าเฮ้ยนี่เราแฮปเดียวเองนะผ่านมาแล้วนี่ก็เลข6เข้าไปแล้วนะครับแต่เราจำยังไม่เดินไม่ยังหยุดเดินทางหรือหยุดการทำงานทั้งสิ้นแล้วก็หลายคนถามว่ายังทำถนนดนตรีต่อไหมทำนะครับทางวิทยุทำและทีวีถ้านะฮะถ้าทั้งการทำงานของทีมงานเดิมๆในสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยน้องๆทุกคนยังตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยกันก็พร้อมที่จะกลับมารับใช้แล้วก็ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนกันต่อไปด้วยนะครับส่วนการอ่านข่าวอาจจะต้องหยุดไปเพราะว่าก็ตามภารกิจหน้าที่กำลังจะเกษียณไปแล้วนะครับหรือว่าการถ่ายทอดเสียงอาจจะไม่ได้ยินเสียงในการทำงานด้านนี้กันไปแล้วส่วนอื่นๆนะครับก็คือทำงานให้กับทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานมูลนิธินะครับแล้วก็สารใจไทยส่วนใหญ่ใต้ที่เยาวชนจะเดินทางมาในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพลงที่คุณขอมาจากปทุมธานีปิดท้ายด้วยอาวรณ์และเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก
6: ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนการทำงานของครูลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนพร้อมกันนี้ได้มารับฟังเสียงสะท้อนการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดหลักสูตรลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้เพื่อสู่โลกความเป็นจริงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านการศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสันกำแพงได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดขั้นตอนลดเอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
7: นายธปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ปัจจุบันศูนย์ได้ขับเคลื่อนงานผ่านการรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนมากกว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ข้าวเหนียว และข้าวนาพื้นที่สูงให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเมื่อเกิดอุทกภัยหรือวิกฤตได้ทันท่วงทีส่วนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เข้าไปดูแล งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากกว่า22โครงการอาทิโครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดไร่หมุนเวียนการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมพร้อมเตรียมยกระดับแปลงเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้าวพื้นเมืองเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชนและเกษตรกรในระยะยาวทางนี้กรมการข้าวจะนำข้อมูลและข้อเสนอจากพื้นที่ไปวางแผนส่งเสริมการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: โดรนบินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในรอบ1ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษที่ตึงเครียดขึ้นหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษรายงานว่ามีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่บินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก250ครั้งในปี2568และ126ครั้งในปี2567อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอังกฤษไม่ได้เปิดเผยว่าฝ่ายใดอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการดังกล่าวด้านนางลุยแซนเดอร์โจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุว่าตัวเลขสถิติที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากระบบการตรวจจับและการรายงานที่เข้มงวดขึ้นหลังอังกฤษประกาศเขตจำกัดการบินเหนือพื้นที่ทางทหาร44แห่งทั่วประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียเรียกอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงที่อังกฤษเพิ่มการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และโดรนให้แก่ยูเครนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลา2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนอเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ลงใจกอดคอกันร้องเพลงแต่ท่านไคมาริโอน่ารีบมาเพื่อที่จะขอให้นักดนตรีแต่ละคนได้มาถึงก็รีบที่จะซักซ้อมกันว่าเพลงนี้เนื่องจากไม่ได้เล่นนานมากก็ซักซ้อมกันเดี๋ยวนั้นเลยในวันที่ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มเพลงไม่ถึง2ชั่วโมงก็นักดนตรีกำลังทานข้าวก็ข้าวยังคาปากอยู่เลยนะครับบางคนก็ต้องวางช้อนวางอาหารวางจานไว้ก่อนเพื่อที่จะมาซ้อมแล้วก็บอกลำดับคิวแล้วก็คันขึ้นเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแล้วก็เล่นดนตรีเล่นจังหวะอะไรกันบ้างในระหว่างนั้นก็ปรากฏว่ามีข่าวเรื่องคุณแม่ของอาจารย์ไข่ล้มนะฮะล้มแกก็เก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็พยายามซ้อมแล้วก็แสดงให้ทนดนตรีจนงานจบแล้วกระทั่งคุณนกตานีบอกว่าไม่เป็นไรทางส่งไปโรงพยาบาลแล้วข้างบ้านเขาพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ล้มรุนแรงมากก็อาจารย์ไข่ก็เลยถึงกับกอดกับคุณนกตานีแล้วก็บอกไม่เป็นไรแล้วนะครับเซนเปริตทั้งนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ไข่ที่วันที่แสดงล้มแล้วก็คุณแม่ล้มเนี่ยแล้วก็ยังแสดงให้กับทนดนตรีอย่างเต็มที่แล้วก็ซ้อมกับเพลงที่ยังไม่เคยได้เล่นแล้ววันที่แถลงข่าวเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็เอาเพลงนี้ไปเล่นด้วยนะฮะก็เลยเป็นเพลงซึ่งคิดว่าในวันคอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีก็คงจะได้นำเสนอเพลงนี้ด้วยแล้วรวมไปถึงเซเบริตของพี่ป้อมพี่โต้ด้วยนะครับการเล่นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่สูญเสียคุณแม่อยู่แล้วก็ไม่ได้บอกให้แฟนเพลงได้ทราบเลยเก็บความรู้สึกไว้จนกระทั่งถึงวันที่ต้องไปนะครับไปจัดการงานศพคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนก็รู้นี่ก็คือสิ่งที่นักดนตรีคนที่เป็นมืออาชีพทั้งหลายเขาก็ทำหน้าที่เพื่อความสุขของทุกๆคนโดยไม่ได้บอกกล่าวว่าความทุกข์ยากสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องเบื้องหลังนั้นมีอะไรบ้างก็เหมือนกับที่ทนดนตรีที่เบื้องหลังเมื่อวันนั้นภาพสุดท้ายของท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวริตบนเวทีที่เซลฟี่กับแฟนคลับเป็นภาพที่บนเวทีที่ท่านมีความสุขและก็เป็นภาพครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกับท่านนะครับหลังจากท่านก็ไปป่วยล้มเส้นเลือดในสมองแตกแล้วผ่าตัดนะก็ขาดออกซิเจนไปหลายชั่วโมงก็ตอนนี้ท่านก็ลาลับไปแล้วก็จะมีการพระราชทานเพลิงในวันอังคารที่22ซึ่งผมไม่ได้ไปร่วมงานนะทางที่งานนะครับทางที่อุบลเขาแจ้งมาอยากจะให้ไปเป็นพิธีกรในช่วงของการพระราชทานเพลิงศพก็เสียดายไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าวันที่22ผมมีงานที่ท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรจุฬานนท์จะต้องมาประถมนิเทศข้อครูปธรรมซึ่งได้ติดต่อไว้ในประสานงานไว้ตลอดตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่ได้สามารถเดินทางไปที่อุบลได้ก็คงต้องส่งใจไปก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เดินทางไปนะครับในการฟังสวดพระพิธรรมไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องส่งใจไปและภาพสุดท้ายนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้เก็บความทรงจำเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาภาพนี้คงจะได้นำมาเผยแพร่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้กับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงในออนทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มในขณะนี้คงจะเป็นเทปที่2ที่จะเป็นบรรยากาศของซิเผือกคนนั้นเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายในเทปที่2หรือเทปสุดท้ายนั่นเองนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสก็คุมเสียงกับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์ธานีเดินทางกันต่อไปกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชั่วโมงที่2กับบ้านเราครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม27นาทีครับชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเดินทางกันในคืนวันเสาร์ที่19กันยายนก็มีเพลงของณแสงธรรมดาที่เขียนให้ณว่องนะครับเพลงชื่อว่าเกาเบาแล้วก็ณสู่นำมาทำกันอีกในแบบเวอร์ชันหนึ่งทางไลน์บอกคุณคนรักเพื่อชีวิตบอกรายการถนนดนตรีออนทีวีกับรายการถนนดนตรีทางวิทยุไม่น่าเวลามาชนกันเลยน่าจะมีวันที่ถนนดนตรีวิทยุไม่ออกอากาศก็นั่นแหละครับแต่มันทำไงได้ก็เวลาเขามีได้ตรงนี้อย่าไปไอ้นั่นมากเลยนะครับมีเวลาเขาให้มานี่ก็ดีใจหายแล้วนะครับเพลงวิชวิตไม่ค่อยได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ตอนนี้ออกอากาศทางช่อง11ทาง NBT อยู่นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะซื้อเพื่อคนดันเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวก็มีเวลาตรงนี้ก็ทำเวลาไปแล้วส่วนที่หลังเกษียณแล้วผมก็จะไลฟ์ทางนี้ในถนนดนตรีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็วันธรรมดาก็คิดว่าเดี๋ยวกำลังดูช่องทาง YouTube ว่าจะไปทำอะไรได้เพิ่มเติมกันขึ้นมาอีกทุกช่องทางที่เราได้สามารถจะสื่อสารกันได้ก็พยายามทำหน้าที่กันไปนะครับส่วนทั้ง0816346452ก็ขอเพลงกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะมีเป็นเพื่อนกันบางคนบอกเล่าประวัติว่าเคยติดยาแล้วก็ตอนนี้มีความพิการอยู่ก็ไปไหนจะไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็มีชีวิตที่มีความยากลำบากกับเรื่องของร่างกายอยู่เนี่ยก็ใช้วิทยุเป็นสื่อกลางนะฮะก็มีอะไรที่แต่แลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับพร้อมรับฟังเสมอๆสำหรับถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และ 1,467 GHz คลื่นเตือนภัยภาคกลางขอบคุณพ่อปู่นะแล้วก็น้องๆที่เขามานะฮะมางานเกษียณของทางสวทที่วิทยุแห่งประเทศไทยแล้วนำของที่ระลึกมาให้เป็นพระครับสวยมากเลยนะฮะขอบคุณมากขึ้น1467ที่อยู่ทางรังสิตครับเพลงที่คุณขอมาจากด่านมะขามเตี้ยที่บอกฝนตกนะครับทองดีทองเคครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

4ทุ่ม45นาทีก็ในช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันเสาร์กับผมพิญญารุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอจากจังหวัดแพร่ก็มอบให้แล้วนะครับสุนัยภัยขอจากราชบุรีนะครับทาง0816346452พอดีผมกำลังหาเพลงอ๋อชื่อเพลงรอบกัดใช่ๆนะของอ้นธวัชชัยนึกอยู่ตั้งนานนะครับมีฝั่งที่อยู่ที่แก่งคอยเป็นผู้พิการสายตาบอกว่าบอกชื่อเพลงมาก็บอกว่าขี้เมาใจดีอะไรเงี้ยจำได้ว่าใช่ขอเพลงนี้มานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งบอกว่าถ้าเกษตรแล้วจะมีถนนดนตรีอีกไหมก็ถ้าทางผู้บริหารทางที่ทำงานอยู่ที่วิทยุอาจจะให้ทำก็ยินดีนะครับก็ต้องรอนะฮะความชัดเจนแต่ก็น่าจะได้ทำก็คือทางวิทยุส่วนทีวีทาง NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยก็ตอนนี้ยังเป็นเทปบันทึกของการแสดงช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อต้นปีกับทนดนตรีทั้งแต่ละเดือนนะครับเดือนละครั้ง8ครั้งที่ผ่านมาก็นำมาออกอากาศอยู่รีลันอยู่อันนี้ก็ไล่มาตั้งแต่พี่เขียวกับสิเผือกแล้วตอนนี้ก็จะเป็นนังหงากับคารวันน้อยและดวงดาวเดียวดายจบจากนั้นก็จะเป็นพี่อาร์ตคาราบาวครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยมาริโฮนาก็จะออกอากาศกันทุกวันเสาร์วันละ1ชั่วโมงนะฮะก็ติดตามกันได้ครับเราจะมีต่อไปไหมสำหรับทางด้านของออนทีวีหรือว่าในทนดนตรีไลฟ์ที่ให้คุณได้ชมทุกๆเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีต่อไปอีกไหมก็ยังตอบไม่ได้ก็ต้องรอการอนุมัติโครงการแล้วก็ทางผู้บริหารนะฮะผู้บริหารทางกรมประชาสัมพันธ์ที่จะอนุมัติงบประมาณต่างๆมาให้เราทำได้มากน้อยแค่ไหนก็รอกันต่อไปครับระบบราชการเราก็จะต้องเป็นแบบนี้กันครับเพลงที่จะปิดท้ายกันในช่วงนาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพิญญารุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีวริภาเทียมแสนเตือนใจฉันเวียนและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับให้มันเป็นไปแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสกำชับดูแลเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียตามสิทธิ์อย่างเต็มที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือยาวประเพณีงานของดีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16นายพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำชับให้เร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมประสานการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารรวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลังกระทรวงคมนาคมเร่งหาทางออกการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2ส่วนที่ไม่สมดุลกัน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2ส่วนที่ไม่สมดุลกันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.บริษัทที่ปรึกษาผู้ออกแบบผู้รับเหมาและผู้ประกอบการเอกชนที่จะเข้ามารับสัมปทานบริหารท่าเรือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความหนาแน่นของดินและพื้นที่ที่ไม่เท่ากันซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาก่อนจึงจะสามารถอนุมัติและส่งมอบพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยส นกรณีที่ภาคเอกชนยื่นข้อเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายมูลค่ากว่า10,000 ล้านบาทนั้นทางกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ายังไม่ได้เริ่มกระบวนการเจรจาในรายละเอียดแต่เชื่อว่าจะไม่เสียค่าปรับเนื่องจากต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝ่ายใดและแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นในมิติใดก็ตามต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอนนพสรแก้วคำรายงาน
1: กกต.กำหนดแนวทางติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้โดยเปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้กฎกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
8: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.ออกประกาศกำหนดข้อควรระวังสำหรับในจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีสาระสำคัญว่านายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมติดตามการเลือกตั้งได้จากบริเวณนอกแนวกั้นของที่เลือกตั้งต้องไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์สามารถบันทึกภาพหรือถ่ายทอดสดบรรยากาศทั่วไปได้แต่ต้องไม่บันทึกภาพบัตรเลือกตั้งหรือหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องระมัดระวังไม่ให้เห็นหรือคาดเดาได้ว่าผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดหลังเวลา16 นาฬิกาสามารถบันทึกภาพขั้นตอนการเปิดหีบการวินิจฉัยบัตรการอ่านคะแนนได้โดยต้องไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมขอให้งดการหาเสียงหรือแสดงสัญลักษณ์ที่เชิญชวนให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครภายในบริเวณที่เลือกตั้งหากพบความผิดปกติสามารถยื่นคำทักท้วงหรือคำคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา นิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงซึ่งถือว่าถ้าคาราบาวทำอัลบั้มจะต้องมีทึกควายถุยอยู่ในอัลบั้มในแต่ละภาคของทึกควายถุยซึ่งมีเรื่องราวที่ยาวนานมากก็เป็น10ภาคขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้อัลบั้มไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มเต็มแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเพลงที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคาราบาวในแต่ละภาคแต่ละภาคว่าทึกควายถุยในภาคที่เท่าไหร่แล้วอันนี้หนึ่งในภาคของทึกควายถุยที่มีชื่อว่าขี้เมาใจดีที่คุณผู้ฟังขอมาจากแก่งคอยเป็นผู้พิการทางสายตาก็มอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพิญญ์รุ่งสมัย3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลาของทนดนตรีบทเพลงเพื่อชีวิตที่เดินทางมา31ปีในภาคของการทำงานด้านวิทยุซึ่งผมกำลังจะได้อำลาจากวงการทางด้านวิทยุกันไปกับการแขวนใหม่ในเกษียณราชการในเดือนนี้นะฮะอีกอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์ดังนั้นก็จะไม่ได้รับฟังการอ่านข่าวทางภาควิทยุแล้วและการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในส่วนของเสียงด้านอื่นๆที่ยังเป็นประโยชน์อยู่ก็จะทำหน้าที่กันไปไม่ว่าจะการทำรายการวิทยุในทุกวันเสาร์อาทิตย์กับทนดนตรีหรือทางออนทีวีกับทนดนตรีไลฟ์ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่มันสักครู่มันจะจบไปกับนาซีเผือกคนนั้นเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวในชื่อตอนที่มีชื่อว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนเสาร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นตอนของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคารวานกับคารวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ก็อย่าลืมติดตามกัน4ทุ่มถึง5ทุ่มทางทนดนตรีไลฟ์ออนทีวีส่วนของทนดนตรีในวันนี้นะฮะเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้าย0816346452นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีบางสายจะได้รับบางสายจะไม่ได้รับนะครับวันนี้ในเฟซที่เขียนว่าอ่านแล้วดีที่ผมได้ไปติดตามแล้วก็แชร์ต่อเขียนถึงเรื่องหนึ่งประทับใจมากที่เขียนว่าหน้าจอโทรทัศน์ทั่วโลกกำลังจะกลายเป็นความว่างเปล่าเมื่อเครื่องดนตรีของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเกิดขัดข้องกระทันหันทิ้งช่องโหว่ขนาดมหึมาไว้กลางคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์วันที่11มิถุนายน1988ณสนามกีฬาเวมบลีย์กรุงลอนดอนคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดครบ70ปีของเนลสันแมนเดลากลายเป็นเวทีที่บีบคั้นหัวใจทีมงานที่สุดสตีวีวันเดอร์ศิลปินชื่อดังพบว่าฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกเสียงสังเคราะห์สำคัญหายไปก่อนขึ้นโชว์เพียงไม่กี่นาทีเขาตัดสินใจเดินลงจากเวทีและปฏิเสธที่จะทำการแสดงทิ้งให้ทีมงานต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตท่ามกลางสายตาผู้ชมในสนาม 72,000 คนและผู้ชมทางบ้านอีกกว่า600ล้านคนทั่วโลกท่ามกลางความโกลาหลผู้จัดงานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปหาเทรซี่แชปแมนศิลปินโฟกหน้าใหม่ที่แทบไม่มีใครรู้จักซึ่งเพิ่งจะจบการแสดงไปในช่วงบ่ายของวันนั้นเธอถูกขอให้กลับขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งด้วยตัวคนเดียวโดยไม่มีวงแบ็กอัพไม่มีเสียงสังเคราะห์อลังการมีเพียงกีตาร์โปร่งหนึ่งตัวและไมโครโฟนหนึ่งตัวเท่านั้นวินาทีที่แชปแมนเริ่มดีดกีตาร์และร้องเพลง Fast Car ความเงียบสงัดก็เข้าปกคลุมสนามกีฬาเวมบลีย์เสียงร้องที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์และเนื้อหาที่กินใจสะกดคนทั้งโลกได้อย่างน่าเหลือเชื่อการแสดงที่ดูเรียบง่ายที่สุดกลับกลายเป็นจุดพีคที่สุดของค่ำคืนนั้นอย่างไม่มีใครคาดคิดเพียงชั่วข้ามคืนที่การแสดงจบลงอัลบั้มเปิดตัวของเธอพุ่งทะยานสู่ยอดขายอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงทั่วโลกความผิดพลาดทางเทคนิคของศิลปินรุ่นใหญ่ในวันนั้นกลายเป็นโอกาสที่เปิดประตูให้เด็กสาวนิรนามก้าวขึ้นสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานของวงการดนตรีมาจนถึงปัจจุบันความผิดพลาดที่เปลี่ยนชีวิตนะครับเมื่อซูเปอร์สตาร์ท
ถอนตัวกระทันหันต่อหน้าผู้ชม600ล้านคนศิลปินรายชื่อจึงถูกผลักขึ้นเวทีด้วยกีตาร์โปร่งเพียงตัวเดียวจนกลายเป็นตำนานชั่วข้ามคืนฟาสคาครับ

ความยุติธรรมมันก็เหมือนกับผีบางคนเชื่อว่ามีจริงบางคนไม่เชื่อ

นั่งลงก่อนสิไกลทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างเปล่าไม่ง่ายแต่เป็นไปได้

0: กลายเอ้ยบอกอะไรอีกอย่างเราต้องคอยเงี่ยหูฟังฟังเสียงตัวเองก่อนคนอื่นก่อนจะปีนป่ายภูผาก่อนจะข้ามเขาเข้าป่าก่อนจะดำดิ่งพระสุธา
1: ดูอย่างเพื่อนผมเด้60แล้วไง
0: อย่างซ่า

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หกสิบแล้วไงนั่งลงก่อนสิไกลจะไปแห่งนนทบดีก็เกิดเดินทาง60ก็ดีกว่าที่จะอยู่บ้านก็นั่งทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับขับรถได้ทำอะไรได้ก็รีบๆทำเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เลือกนำมาฝากกันนะครับเมื่อวันก่อนเมื่อวันที่แถลงข่าวที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำก็เจอพี่สันมโนพุทธานก็ยังมีความรู้ความสามารถหลายมุมคมและความคิดแล้วก็ยังเดินทางแลกเปลี่ยนถามว่าทำยังไงในเรื่องของทำโซเชียลครับก็เรียนรู้ไว้เดี๋ยวจะไปทำตามต่อเนื่องกันไปสำหรับการเดินทางของไกลนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับผมพิโยรุ่งสมัยเพลงที่คุณขอมาทั้ง0816 346452นะครับ0816 346452จากอุบลราชธานีและทางใน Google Form ที่ขอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้จะให้สำหรับหยุดก่อนนั้นคารวะนะครับ
2: ครับมีเพลงเกี่ยวกับเพลงเก่าๆนะครับจะนำมาเสนอในช่วงนี้ตอนแรกว่าจะเล่นเพลงตายสิบกระแสนู่นลืมฮาร์โมนิกานะครับก็เลยไม่ต้องเล่นเพลงนี้แทนนะครับ

พลงที่ขอมาจากอุบลราชธานีทาง0816346452แล้วก็มาสักครู่นี้จากโคราชออกฟังตั้งแต่สมัยตอนช่วงโควิดโอ้โหก็ตั้งแต่มันปี62นะครับช่วงนั้นก็มีแต่คนเดินทางไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แล้วก็ที่กันนะฮะการเดินทางการขนส่งการจุดหมดนะครับก็ทำให้ระบบธรรมชาตินั้นเรื่องธรรมชาตินั้นฟื้นตัวกันมาอย่างรวดเร็วเลยนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับเครื่องบินไปไหนกันก็ไม่ได้เงียบดีเหมือนกันนะตอนช่วงนั้นแต่มันก็มีปัญหาตรงเรื่องเจ้าโรคโควิดนี่ต้องคอยระวังกันถ้าติดขึ้นมาก็เกิดร้อนนะครับก็เป็นกันผมก็เป็นมา2รอบนะวัคซีนที่ฉีดเข้าไปนี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันป้องกันไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรกันที่เกิดกันขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับนี่จากเชียงดาวเชียงใหม่ก็ฟังอยู่แต่ไม่ได้ขอเพลงอะไรนะครับเพลงใช่แล้วสิที่ขอจากปทุมธานีของจ่าลอยเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะฮะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่โทรมาบอกว่าฟังเพลงที่พี่แอดเขียนถึงเนเน่ที่ใช้นักกีตาร์ระดับตำนานกันหลายคนที่มาเล่นกีตาร์กันก็เห็นเพลงแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ให้คุณประกอบเขาโหลดมาให้เดี๋ยวต้องไปโหลดมาให้ก่อนนะครับจากอำนาจเจริญที่ขอเพลงขนมนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของคาราบาวแล้วมีเรื่องเบื้องหลังที่น่ารักอยู่เรื่องหนึ่งครับก็ที่ผมเองก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากสิ่งที่คนที่อยู่เบื้องหลังคาราบาวนี่แหละครับก็คือพี่ปุ๊กนะฮะภรรยาพี่แอร์ที่ได้เห็นความสำคัญของถนนดนตรีแล้วก็คนประสานให้พี่ไก่คาราบาวว่าช่วยดูคิวสำหรับคาราบาวที่จะมาให้กับถนนดนตรีเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะมาถนนดนตรีไลฟ์ถึง2ปีด้วยกันก็ทำให้คุณได้ชมคาราบาวเต็มวงฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็คนก็แน่นกันหนักเต็มไปหมดนะครับปีหน้าก็คิดว่าจะเป็นโฟกแบบเฉพาะกิจกับสมาชิกของทั้งคาราบาวและวงแบดแอสนี่นะครับคาราบาวแฟมิลี่เขียนว่าแม่ปุ๊กคือรักแท้รักเดียวคำพูดจากหัวใจของแอดคาราบาวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเขามานานถึง42 ปีไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่มันคือวันเวลาอีกนับไม่ถ้วนคือวันที่คนหนึ่งต้องออกไปยืนอยู่บนเวทีขณะที่อีกคนเลือกยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆคอยดูแลบ้านดูแลครอบครัวและประคองทุกอย่างให้เดินต่อชีวิตของนักดนตรีที่ต้องเดินทางออกทัวร์ครั้งละหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พี่แอดเคยพูดว่าภรรยาไม่เคยบ่นมีเพียงสายโทรศัพท์ที่โทรมาบอกว่าคิดถึงและยังทำหน้าที่ดูแลครอบครัวและลูกๆอย่างดีที่สุดแต่แม่ปุ๊กไม่ได้เป็นเพียงกองหลังของครอบครัวเธอยังแบ่งปันแรงกายและแรงใจเพื่อสังคมมีเรื่องราวการรวมกลุ่มกับชาวมอเตอร์ไซค์และทีมคอมมานเดอร์ซิตี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นส่งต่อให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆกว่า50แห่งทั่วประเทศรวมถึงช่วยเหลือชาวบ้านและทหารในพื้นที่อีสานใต้สิ่งที่น่าประทับใจคือหลายเรื่องพี่แอดเพิ่งมารู้จากสื่อภายหลังและยิ่งทำให้เขารู้สึกภูมิใจในผู้หญิงคนนี้มากกว่าเดิมวันที่แม่ปุ๊กได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติแอดบอกว่าภูมิใจจนถึงกับน้ำตาไหลพร้อมยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตเพราะบางครั้งคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่บนเวทีเขาอาจเป็นคนที่คอยเปิดไฟในบ้านรอวันที่คนรักกลับมาดูแลครอบครัวในวันที่อีกคนต้องเดินทางและเป็นกำลังใจในวันที่โลกข้างนอกเหนื่อยล้า42ปีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรักกันนานแต่คือการรักกันในวันที่ชีวิตไม่ได้มีแต่วันที่สวยงามคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าอีกคนคอยอยู่ข้างหลังแต่ทั้งสองคนกำลังเดินไปบนเส้นทางเดียวกัน
กองหลังที่ดีอาจไม่เคยได้ยืนอยู่กลางแสงไฟแต่แสงไฟที่ส่องถึงคนข้างหน้าหลายครั้งเกิดจากใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเสมอลำลาคุณด้วยบทเพลงอดีตมาริโอนาและเพลงขนมที่คุณขอมาเราจะกลับมาทำหน้าที่กันในช่วงเวลาของทนดนตรีวันพรุ่งนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนผมพิโยชน์รุ่งสมัยและคืนวันนี้ทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลังการจันทร์วสันต์มุกสว่างสมเกียรติแท้แม่นีมนวิภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงพรุ่งนี้พบกันเช่นเดิมนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางผมพิโยชน์รุ่งสมัยลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รอบนี้สามชาติรอบหน้าไม่มีแผ่นดินอยู่ครับเชิญ
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ